0: 3-50,000 บาทต้องเดินทางแล้วตั้งแต่10-24ตุลาคมแต่พอถึงวันนัดหมายกลับไม่ได้รับตั๋วเครื่องบินรวมทั้งหนังสือเชิญก่อนแจ้งเลื่อนเป็น12-26ตุลาคมพยายามตามเรื่องไปก็ถูกบล็อกช่องทางติดต่อเขี่ยพ้นกลุ่มไลน์เมื่อครูผู้ประสานทำกิจกรรมสอบถามไปยังวิทยาลัยอาชีวะที่ฉงชิ่งได้รับคำเตือนภัยลุยจีนปูดอีกสถาบันศึกษาแห่งนี้เทลูกค้ามา2ปีติดแถมตุนจัดประกวดแข่งขันภาษาจีนอีกตำรวจเร่งรวบรวมหลักฐานดำเนินคดีค่ะ
1: ทั้งหมดคือ9ทันข่าวในวันนี้นะครับติดตามได้ใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้คุณสัจจิธรสังทงธนะและผมผู้เบสุนีลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือประชุม IMF World Bank คาดเงินสะพัด 2,200 ล้านบาทการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และธนาคารโลกหรือ World Bank ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพระหว่าง 12-18 ตุลาคมนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งในปัจจัยกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงนี้หลังคาดว่าจะมีผู้ร่วมงานมากกว่า 15,000 คนและสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในประเทศราว 1,050 ล้านถึง 2,250 ล้านบาทจากการใช้จ่ายด้านโรงแรมร้านอาหารและการท่องเที่ยวรวมทั้งการช้อปปิ้งซื้อของตามห้างสรรพสินค้าและย่านธุรกิจสำคัญของกทม.เช่นย่านราชประสงค์พบมีชาวต่างชาติออกมาเดินท่องเที่ยวเป็นครอบครัวและเลือกซื้อสินค้าเป็นจำนวนมากสะท้อนภาพความคึกคักอย่างค่ำคืนได้เป็นอย่างดีโดยบริษัทหลักทรัพย์กสิกรประเมินว่าการประชุมดังกล่าวเป็นปัจจัยบวกระยะสั้นต่อหุ้นกลุ่มโรงแรมท่องเที่ยวร้านอาหารและศูนย์ประชุมอย่างไรก็ตามเนื่องจากเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นนอกจากเม็ดเงินจากผู้เข้าร่วมประชุมแล้วไทยยังใช้เวทีระดับโลกครั้งนี้นำเสนอศักยภาพด้านดิจิทัลพลังงานสะอาดปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV เพื่อดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในระยะซึ่งอาจจะโอกาสการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลขณะที่คณบดีคณะนิติศาสตร์จุฬาเผย AI ฉลาดและทำงานแต่

AI กับผลกระทบทางเศรษฐกิจกฎหมายและการจ้างงานขึ้นมาเป็นหนึ่งในวาระสำคัญของโลกยุคใหม่ในช่วงการประชุมคณะนิติศาสตร์จุฬาได้ร่วมจัดกิจกรรมทางวิชาการเสวนาในหัวข้อ Law in the Age of AI ร่วมกับเครือข่ายภาคีเพื่อสะท้อนว่ากฎหมายธุรกิจการเงินและการแพทย์จะต้องปรับตัวอย่างภายใต้แรงกระแทกของเทคโนโลยี AI และวิกฤตเศรษฐกิจโลกกฎหมายยุค AI มุมมองระดับโลกและการประยุกต์ใช้จริงในภาคสุขภาพ AI กำลังเปลี่ยนแปลงกฎหมายสถาบันและระบบสุขภาพอย่างไรซึ่งรองศาสตราจารย์ดร.สุภสิทธิ์ทวีแจ่มทรัพย์คณบดีคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดเผยว่าการเสวนาครั้งนี้ถูกจัดขึ้นเพราะกฎหมายเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยและอยากให้ตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎหมายโดยปัจจุบัน AI มีความฉลาดและทำงานแทนมนุษย์มากขึ้นกฎหมายแบบเดิมจึงไม่เพียงพอจะควบคุมส่งผลให้เกิดความท้าทายใหม่ๆที่ต้องออกกฎหมายควบคุมโดยเฉพาะซึ่ง Law in the Age of AI เป็นแนวคิดบริบททางการศึกษาและหัวข้อทางวิชาการที่ว่าด้วยการปรับตัวของระบบกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและวิชาชีพนักกฎหมายเพื่อตอบสนองต่อความเจริญก้าวหน้าของ

0: กรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
1: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเองเหรอใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติแพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะโอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: ลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะเตือน31จังหวัดกรุงเทพและปริมณฑลฝนตกหนักบางแห่งกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฝนตกฉบับที่13วันนี้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือจังหวัดกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานียะลานราธิวาสพังงาภูเก็ตและกระบี่โดยช่วงนี้เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวอากาศเย็นจากจีนเริ่มแผ่ลงมาขณะที่ลมยังพัดพาความชื้นเข้ามาเติมประกอบกับร่องมรสุมที่ผ่านภาคใต้ตอนล่างทำให้หลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งศาลเจ้าพ่อหมื่นรามจังหวัดตรังจุดประทัดเกือบ4ล้านนัดล้างเข้มเสียงดังกึกก้องตลอด2ชั่วโมงที่ศาลเจ้าพ่อหมื่นรามถนนรัศดาในเขตเทศบาลนครตรังจังหวัดตรังเมื่อคืนที่ผ่านมามีผู้ถือศีลกินเจจำนวนมากแต่งชุดสีขาวมาเฝ้าดูพิธีล้างเข้มหรือการล้างเกี้ยวพระจีนทางศาลเจ้าได้ประกอบพิธีล้างเข้มคือการประกอบพิธีกรรมอีกอย่างหนึ่งในงานประเพณีถือศีลกินเจหรือกินผักทำความสะอาดโดยผู้ที่หามเข้มในการออกเที่ยววันนี้นำเข้มที่ตนเองรับผิดชอบมาทำพิธีล้างโดยมีองค์ศักดิ์สิทธิ์มาประกอบพิธีมีเข้มจำนวน14เข้มตัวเหรียญ2หลังและจุดประทัดที่ผูกติดกับไม้ไผ่ที่มีความยาวและจุดประทัดใส่เข้มโดยค่ำคืนที่ผ่านมาใช้เครน2คันยกประทัดเกือบ4ล้านนัดในการล้างเข้มใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงก็แล้วเสร็จเสียงดังกึกก้องตลอดพิธีก่อนปิดท้ายด้วยการจุดพลุหลังเสร็จสิ้นพิธีทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 9 นาฬิกา
2: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ bright ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สรุปซื้อสรุปช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
5: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
4: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
5: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
6: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
7: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้าง แค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
10: ผ้าไทยก็ได้มีคุณค่าแก่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแถมโตย
11: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
12: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
13: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
14: ภูมิพลองค์บพิตรมหิศรสองพระกรโอบไพร่ฟ้านราศัยศาสตร์เกษตรทะเรศสร้างนำทางไทยจานดวงใจรำลึกคุณอุ่นกมลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 กับปังปอนสจิรัต
15: ในช่วงหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆหน้าฝนจะมียุงที่มาพร้อมกับโรคต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายแรงอีกมากมายเลยทีเดียวแต่คุณผู้ฟังทุกท่านสามารถป้องกันเบื้องต้นได้นะคะโดยเฉพาะในเวลานอนหลับค่ะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมากๆเลยคุณไม่ต้องไปผูก4ด้านนะคุณผู้ฟังกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายๆค่ะพับเก็บได้แบบสะดวกสบายตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้เป็นอย่างดีไม่ร้อนแล้วก็ไม่อับชื้นด้วยนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันแบบยาวๆได้เลยค่ะสามารถจะครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยเก็บง่ายๆนะคะน้ำหนักก็เบามากๆพกพากันแบบสะดวกสบายหรือว่าไปนอนที่ไหนเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นในราคาเพียงแค่590บาทสนใจสั่งซื้อกันได้เลย02-114-3990 02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมานี

M คอนจัน 95.25 กับฟังปอนสจิรัตเอ็มคอร์ดฮัลโหลวันวาน

ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

0: ฮอตกรีนนิวส์ชมรมนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมไทยโพสต์ข้อความผ่าน Facebook เตือนภัยเกี่ยวกับน้ำแข็งติดไฟพลังงานแห่งอนาคตความสำเร็จของจีนที่อาจเปลี่ยนแปลงโฉมการตลาดพลังงานโลกได้โดยมีการระบุว่าจีนได้มีการประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญกับการขุดและนำน้ำแข็งติดไฟขึ้นมาจากใต้ทะเลบริเวณเมืองเซินหูในทะเลจีนใต้ถือเป็นก้าวสำคัญที่อาจจะเป็นการปฏิวัติแห่งพลังงานของโลกในอนาคตซึ่งศักยภาพของน้ำแข็งติดไฟทำให้ทั่วโลกจับตามองและนอกจากนี้จะได้พลังงานที่ค่อนข้างสูงและยังลดการปล่อยมลพิษที่น้อยกว่าเดิมน้อยกว่าถ่านหินน้ำมันและก๊าซธรรมชาติทั่วไปอีกทั้งยังมีปริมาณสำรองมหาศาลนักวิจัยคาดว่าเพียงพอต่อความต้องการของมนุษย์ได้นานถึง 1,000 ปีและอาจมากกว่าปริมาณสำรองหินใต้ดินนอกจากนี้อาจจะมีความมั่งคั่งของประเทศผู้ผลิตน้ำมันในตะวันออกกลางที่จะต้องมีการพิจารณาเรื่องนี้ต่อไปอีกด้วย
1: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร 02-114-3990

0: อดกรีนนิวส์
1: ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมได้กลายเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาในระยะยาวของประเทศไทยทั้งภาคธุรกิจผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่างให้ความสำคัญกับเรื่องนี้สำหรับผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และแบรนด์ธุรกิจโรงแรมต่างให้ความสำคัญในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นมากยิ่งขึ้นการนำเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและเสริมสร้างแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบซึ่งประเทศไทยจึงก้าวไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนขึ้นเมื่อความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากยิ่งขึ้นในทุกภาคอุตสาหกรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการตัดสินใจอย่างมีความรับผิดชอบมีแนวโน้มที่จะเตรียมความพร้อมรับมือโอกาสและความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น
0: MCOT Green News
2: สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือ AI อำนวยความสะดวกผู้ร่วมประชุม IMF World Bankเข้าสู่วันที่2ของสัปดาห์การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก

ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพโดยบรรยากาศช่วงเช้าวันนี้มีผู้แทนจากประเทศต่างๆทยอยเดินทางมายังศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อเข้าร่วมการประชุมและรับฟังการเสวนาหัวข้อต่างๆอย่างต่อเนื่องการประชุมครั้งนี้มีผู้ลงทะเบียนร่วมงานแล้วกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศโดยการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ร่วมประชุมเป็นไปอย่างราบรื่นมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI

0: ตลอดจนเส้นทางไปยังห้องประชุมต่างๆได้นอกจากนี้ยังมีแอปพลิเคชันที่จัดทำขึ้นสำหรับการประชุมครั้งนี้โดยเฉพาะเพื่อให้ผู้เข้าร่วมติดตามกำหนดการเลือกกิจกรรมที่สนใจและเข้าถึงข้อมูลการประชุมผ่านอุปกรณ์สื่อสารส่วนตัวได้อย่างสะดวกอดีตปลัดมท.ลั่นรู้สึกอายปมโกงสอบท้องถิ่นเหตุเป็นบ้านเก่านายสุทธิพงษ์จุนเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงปัญหาในกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะการทุจริตสอบท้องถิ่นว่าสมัยที่ตนเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยมีการจัดสอบและร้องเรียนและมีการตรวจสอบตนรู้สึกอายเวลาเจอคนแล้วรู้ว่าตนเป็นข้าราชการบำนาญกระทรวงมหาดไทยแต่เรื่องเกิดขึ้นแล้วต้องช่วยกันแก้ไขในฐานะประชาชนดูแล้วก็หนักใจในเรื่องของการดำเนินการกับผู้กระทำผิดว่าได้กระทำจนถึงที่สุดแล้วจริงหรือไม่จากที่ดูตามข่าวก็มีความเกี่ยวพันเชื่อมโยงเกินกว่าตำแหน่งอธิบดีเมื่อถามว่าสมัยเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยมีเรื่องร้องเรียนเข้ามาหรือไม่นายสุทธิพงษ์ยอมรับว่ามีแต่ก็ไม่ได้เจอเหตุอะไรและยืนยันว่าทำอย่างตรงไปตรงมาการสอบทุกครั้งทุกที่จะมีคนร้องเรียนแต่การทุจริตที่กว้างขวางและลึกซึ้งเหมือนการสอบท้องถิ่นที่ผ่านมาไม่น่าเคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ชาติไทยที่มีผู้ทุจริตสอบเกือบ 10,000 คนถือเป็นจำนวนที่เยอะมากรู้กันทั่วแล้วยังจับได้คาหนังคาเขาตนได้แต่ขอวิงวอนกราบไหว้ดวงพระวิญญาณบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์และพระสยามเทวาธิราชให้ปกปักรักษาคุ้มครองประเทศชาติของเราให้อยู่รอดปลอดภัยชายชาวออสเตรเลียกลับคำให้การคดีสาว17เสียชีวิตในกระเป๋าเดินทางความคืบหน้าคดีสะเทือนขวัญที่พบหญิงสาววัย17ปีถูกยัดกระเป๋าเดินทางสีดำทิ้งริมทางรถไฟเมืองพัทยาล่าสุดชายชาวออสเตรเลียผู้เป็นจำเลยกลับคำให้การยอมรับสารภาพในข้อหาซ่อนเร้นศพแต่ยังปฏิเสธข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยอ้างเหตุเสียชีวิตเกิดระหว่างการต่อสู้และการป้องกันตัวขณะที่ศาลจังหวัดพัทยานัดสืบพยานโจทก์และจำเลยในเดือนธันวาคมนี้โดยวันนี้ที่ศาลจังหวัดพัทยามีการพิจารณาคดีอาญาหมายเลขดำระหว่างพนักงานอัยการจังหวัดพัทยาเป็นโจทก์กับนายไซมอนปีเตอร์คาร์เมนสัญชาติออสเตรเลียเป็นจำเลยในคดีการเสียชีวิตของนางสาวธัญชนกอายุ17ปีชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งถูกพบเป็นศพภายในกระเป๋าเดินทางสีดำที่บริเวณป่าหญ้าริมทางรถไฟในพื้นที่เมืองพัทยาเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาล่าสุดศาลได้นำคดีเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองสิทธิ์พร้อมอ่านและอธิบายคำฟ้องให้กับจำเลยรับทราบอีกครั้งโดยนายไซมอนได้เปลี่ยนคำให้การจากเดิมที่ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหามาเป็นรับสารภาพเฉพาะความผิดในฐานซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพเพื่อปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตายอย่างไรก็ตามจำเลยยังคงปฏิเสธข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยอ้างว่าเหตุการณ์ที่ทำให้หญิงสาวเสียชีวิตเกิดขึ้นระหว่างการต่อสู้และตนกระทำไปเพื่อป้องกันตัวไม่ได้มีเจตนาฆ่าส่วนข้อหาเกี่ยวกับการพรากผู้เยาว์ไปเพื่ออนาจารจำเลยยังคงให้การปฏิเสธโดยอ้างว่าไม่ทราบว่าผู้เสียชีวิตมีอายุต่ำกว่า18ปี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ภูมิพลองค์บพิตรมหิศรสองพระกรโอบไพร่ฟ้านราศัยศาสตร์เกษตรทะเรศสร้างนำทางไทยจานดวงใจรำลึกคุณอุ่นกมลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 10 นาฬิกา
4: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเพศัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เพศัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
5: ์เน็ตบ้านเร็วแรง NT Fiber Plus จะอัพคลิปโหลดไฟล์เรียนออนไลน์หรือทำงานก็ลื่นไหลต่อเนื่องไม่มีติดขัดดู YouTube เล่น TikTok เล่นเกมลื่นปรื้อเพียงแค่แชร์ Wi-Fi เข้ามือถือก็เล่นโซเชียลได้ทุกมุมของบ้านสมัครเน็ตบ้าน NT วันนี้พบกับแพ็กเกจหลากหลายเริ่มต้นที่415บาทสมัครติดตั้งบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0393229

0: 0999 ID Line @ntjan หรือ1888 NT Contact Center
1: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
2: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
1: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
2: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้ Spring Song สิคะ Spring Song ครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิว Spring Song ย้อนวัยผิว
3: การแก้ไขทุเรียนที่รากเสียหายจากน้ำท่วมถึงแม้รากจะเน่าใบแห้งร่วงกิ่งตายแล้วก็ยังมีพลังงานสะสมเหลืออยู่ในต้นพอที่จะแตกยอดแตกใบเพื่อหนีตายได้อีกครั้งให้ช่วยด้วยการตัดให้เหลือครึ่งต้นเพื่อลดการใช้พลังงานลดการขายน้ำแล้วพ่นปิดปากแผลด้วยยาราดูดซึมดีๆราคาหลักร้อยต่อน้ำพันลิตรพร้อมน้ำขยายจุลินทรีย์บาซิลัส7สายพันธุ์เพื่อเบียดคุมโรคพืชเปลี่ยนน้ำตาลในเครื่องดื่มชูกำลังหรือน้ำตาลแดงให้เป็นฟุกโทสและกลูโคสพลังงานสำเร็จรูปทางด่วนสร้างอะมิโนโปรตีนให้พืชเอาไปซ่อมสร้างรากเนื้อเยื่อเซลล์ขึ้นมาใหม่ที่ร้านคลังเกษตรบางเขนพุกทาขาแถมตัวนัวดินฟู1กะลอน5ลิตรเปลี่ยนดินเหนียวดินแฉะให้เป็นดินร่วนฟูเติมออกซิเจนให้แก่รากฆ่าเชื้อโรคในดินเป็นการช่วยทำให้ทุเรียนฟื้นต้นอย่างเร่งรัดหลังน้ำท่วมถ้าแตกใบอ่อนได้2ปีต้นก็พร้อมที่จะให้ผลผลิตใหม่ถ้าจะปลูกเสริมปลูกแซมก็ปลูกร่วมกันไปดีกว่าปล่อยให้ตายนะครับ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
8: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
7: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
9: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
10: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะเสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้านเราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้ใช้หลอด LED มากถึง200 48ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยหลอด LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้นานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนรับรองว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลยกับ Mega Spotlight Solar Cell 2500 วัตต์ไฟ Spotlight Solar Cell 2500 วัตต์แบบนี้สั่งตอนนี้ได้ไปเลย1ชุดแถมให้ฟรีอีก1ชุดค่ะแล้วยังมีโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคล้าแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทถูกต้องแล้วค่ะ 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: Mcot จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 Mcot จันทร์ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
7: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ Mcot Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
11: ภูมิพลองค์บพิตรมหิศรสองพระกรโอบไพร่ฟ้านราศัยศาสตร์เกษตรทะเรศสร้างนำทางไทยจานดวงใจรำลึกคุณอุ่นกมลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: Mcot Hill Jump

0: เดี๋ยวช่วงนี้พักเรื่องราวความอร่อยแล้วก็เรื่องราวความบันเทิงของปังปอนเอาไว้แป๊บนึงก่อนเพราะว่าต้องส่งหน้าที่ต่อให้กับดีเจวันด้าในการดูแลคุณผู้ฟังค่ะในช่วงของรายการเพลงรักจากเพศัตนะคะแล้วปังปอนกลับมารายงานตัวอีกที10โมงเป็นต้นไปมีเพลงสติงเพราะๆรอคุณอยู่เหมือนเดิมเลยแต่ว่าช่วงนี้ส่งหน้าที่ให้กับดีเจวันด้าก่อนเลยค่ะ
1: เอ็กคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คช่วงเพลงรักจากเพศัตโดยแวนด้าอยู่ดี
2: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเพศัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เพศัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเพศัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เพศัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ในช่วงของการติดตามรับฟังรายการเพลงรักจะเพศัตว์กลับมาแล้วนะคะเหมือนเดิมค่ะสำหรับท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการของเรากันอยู่ฟังอยู่ที่สถานีวิทยุอสมทจันทบุรีค่ะเป็นคลื่นที่ทุกท่านบอกว่าหมุนคลื่นมาแล้วฟังกันตลอดทั้งวันเลยเนาะเพราะว่าคลื่นนี้เสียงดังฟังชัดเจนค่ะเป็นกำลังใจให้สำหรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพร่างกายด้วยเพราะว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งนักนะคะการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐใครไม่มีโรคเนี่ยถือว่าเป็นความโชคดีมากๆค่ะเป็นกำลังใจให้สำหรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อย่าลืมเลือกเภสัชนะคะโลชั่นเภสัชค่ะเป็นที่ไว้วางใจเป็นที่รู้จักของท่านผู้ฟังกันโดยทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้ฟังที่เลือกโลชั่นเภสัชเนี่ยเขาบอกว่ามั่นใจเกินร้อยเลยเพราะโลชั่นเภสัชเนี่ยเขาช่วยดูแลผิวพรรณของคุณนะคะผิวก็จะดูสดใสค่ะใครที่บอกว่าเวลาผิวหมองๆไม่สดใสไม่มั่นใจจะไปไหนมาไหนก็ไม่มีความมั่นใจเอาซะเลยเนาะวันนี้เลือกโลชั่นเภสัชกันดีกว่าค่ะแล้วเราก็จะได้แต่งตัวสวยๆมีความมั่นใจตอนที่เรามีผิวสวยๆเราก็อยากจะใส่เสื้อผ้าที่แบบว่าอวดผิวให้ใครๆได้เห็นได้เพราะว่าถ้าเราไม่มีความหมองคล้ำบนผิวของเราใช่ไหมคะก็จะดูว่าผิวของเราสวยสดใสวันนี้เลือกโลชั่นเภสัชได้เลยค่ะแล้วคุณก็จะได้เวลาเลิกซ่อนผิวหมองหมองคล้ำคล้ำกันสักทีนะคะใช่แล้วออร่ามาเต็มค่ะวันนี้หยิบโลชั่นเภสัชมาปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสกันอย่างล้ำลึกดีกว่าค่ะแล้วคุณก็จะได้เตรียมชุดสวยๆนะคะออกมาใส่ได้แล้วออกไปไหนมาไหนก็มีความมั่นใจสบายอกสบายใจค่ะเลือกโลชั่นเภสัชกันดีกว่านะคะวันนี้เลือกหาซื้อโลชั่นเภสัชได้ที่ร้านค้าและห้างสรรพสินค้าโดยทั่วไปมีวางจำหน่ายโดยทั่วถึงจำหน่ายขายดีทั่วประเทศไทยก็ต้องโลชั่นเภสัชค่ะ
1: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์

0: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
1: ถ้าผู้ฟังให้ความไว้วางใจแล้วก็มั่นใจนะคะพูดถึงโลชั่นคุณภาพที่ดีคุณผู้ฟังนึกถึงเลยนั่นคือในส่วนของโลชั่นเภสัชค่ะพูดถึงโลชั่นแล้วใช้โลชั่นเภสัชกันทุกๆครอบครัวโดยเฉพาะคุณสาวๆนะคะเขาบอกว่ามั่นใจมากค่ะเมื่อใช้โลชั่นเภสัชนะคะผิวก็จะดูสดใสเปล่งประกายใสสว่างมีออร่าค่ะหลายคนถามว่าจะใช้สูตรไหนดีนะบอกได้เลยค่ะว่าดีทุกสีทุกสูตรค่ะดีทุกสีทุกสูตรนะคะเพราะเขามีวิตามิน B3 ช่วยอัพผิวสว่างใสแถมสารสกัดพรีเมียมมากค่ะนำเข้าจากต่างประเทศทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวิตามินอีจากญี่ปุ่นอัลฟาอะบูตินจากอเมริกาค่ะเรดเลิฟแอปเปิลจากเกาหลีนะคะใช้แล้วรับรองผิวสวยออร่าฟุ้งทุกสีมั่นใจได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสูตรคอลลาเจนสีชมพูอ่อนสูตรอัลฟาอะบูตินสีเขียวสูตรปกป้องผิว24ชั่วโมงสีฟ้าและสูตรปรับปรุงใหม่สีชมพูเรดเลิฟแอปเปิลค่ะเร่งผิวสว่างแบบคูณ2ต้องลองใช้แล้วค่ะวันนี้ท่านผู้ฟังเลือกหาซื้อโลชั่นเภสัชไปใช้ใช้ดีแล้วสบายอกสบายใจใช้แล้วก็อย่าลืมฝากบอกต่อกันไปด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นสีไหนสูตรไหนใช้ดีทุกสีทุกสูตรเลือกหาซื้อไปใช้กันได้เลยค่ะมีวางจำหน่ายโดยทั่วถึงจำหน่ายขายดีทั่วประเทศไทยก็ต้องโลชั่นเภสัชนะคะจะเป็นสีใดก็ตามค่ะใช้แล้วบอกต่อๆกันไปด้วยว่าโลชั่นเภสัชเขาใช้ดีจริงๆนะคะใช้แล้วบอกต่อค่ะหาซื้อโลชั่นเภสัชได้ที่ร้านค้าและห้างสรรพสินค้าโดยทั่วไปนะคะฝากท่านผู้ฟังกันทุกท่านด้วยค่ะ
0: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์

0: ออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
1: ท่านผู้ฟังคะวันนี้ผิวสวยใสมีความมั่นใจเกินร้อยมาโชว์ผิวสวยๆกันดีกว่าค่ะมาอัพผิวสวยๆของเราด้วยการใช้โลชั่นเภสัชค่ะนอกจากจะช่วยปรับผิวให้สว่างใสขึ้นแล้วจุดด่างดำสีผิวไม่สม่ำเสมอก็จะจางลงด้วยใช้แบบต่อเนื่องผิวคุณก็จะยิ่งเนียนใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลือกโลชั่นเภสัชกันนะคะเขาซึมไวด้วยค่ะบางท่านบอกว่าถ้าบ่อยได้ไหมบอกได้เลยค่ะว่าทาบ่อยๆก็ได้ค่ะทาวนไปวนมาจะเป็นในช่วงเวลาเช้าหรือจะเป็นกลางวันก่อนนอนเมื่อผิวของคุณพร้อมออร่ามาเต็มแล้วคุณก็จะมีความมั่นใจเกินร้อยค่ะชวนพี่ๆน้องๆเพื่อนๆมาเลิกซ่อนผิวหมองๆกันดีกว่าแล้วออกไปโชว์ผิวให้ชาวโลกได้รู้ว่าผิวของเราเนี่ยสวยแล้วนะเพราะโลชั่นเภสัชผิวสวยต้องโชว์ค่ะวันนี้ท่านผู้ฟังเลือกหาซื้อโลชั่นเภสัชนะคะจะเป็นสีใดก็ได้ค่ะเพราะว่าดีทุกสีทุกสูตรนะคะไม่ว่าจะเป็นสีชมพูอ่อนสูตรคอลลาเจนสีเขียวสูตรอัลฟาอะบูตินและสีฟ้าสูตรปกป้องผิว24ชั่วโมงนะคะและสีปรับปรุงใหม่นั่นคือสีชมพูเข้มเรดเลิฟแอปเปิ้ลเร่งผิวของคุณสว่างแบบคูณ2ต้องลองใช้แล้วค่ะวันนี้เลือกหาซื้อโลชั่นเภสัชทุกสีทุกสูตรได้ที่ร้านค้าและห้างสรรพสินค้าโดยทั่วไปมีวางจำหน่ายโดยทั่วถึงจำหน่ายขายดีทั่วประเทศไทยก็ต้องโลชั่นเภสัชเท่านั้นฝากท่านผู้ฟังกันทุกท่านค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วจะลากันไปก่อนดูแลรักษาสุขภาพร่างกายขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วเราจะกลับมาเจอกันที่นี่เหมือนเดิมมีความสุขกันมากๆวันนี้

0: างเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงอีกด้วยนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเวทีที่สำคัญมากนะถือว่าเป็นการเปิดเวทีที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามข่าวสักครู่จากสำนักข่าวไทยค่ะ
1: สนับสนุนโดยกระทรวงการคลังเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

20นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครืออนุทินนำครม.ถวายพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะรัฐมนตรีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีถวายความเคารพพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวางพวงมาลาจำนวน2พวงในนามนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีจากนั้นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยวางพวงมาลาในนามกระทรวงมหาดไทยก่อนถ่ายภาพหมู่เป็นอันเสร็จพิธีนอกจากนี้ยังมีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยผู้บัญชาการเหล่าทัพจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตัวแทนหน่วยงานภาครัฐองค์กรอิสระภาคเอกชนรวมถึงหน่วยงานต่างๆประชาชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาร่วมถวายพวงมาลา

0: AI สร้างงานเกษตรมูลค่าสูงดึงลงทุนเทคถึงคนไทยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภาพรวมวันแรกการประชุม2026 IMF World Bank ว่าประเทศไทยไม่ได้ทำหน้าที่เพียงเจ้าภาพต้อนรับผู้นำเศรษฐกิจโลกแต่ยังนำแนวคิดและผลงานของไทยขึ้นสู่เวทีหารือระดับนานาชาติด้วยหนึ่งในนั้นที่โดดเด่นโดยคือเวที Small AI More and Better Jobsซึ่งนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทยเสนอแนวคิด AI in all in AI และ AI for all ใช้ AI เพิ่มผลิตภาพธุรกิจเดิมสร้างงานใหม่และกระจายผลประโยชน์จากเทคโนโลยีให้ประชาชนทุกระดับโดยมีผู้ประกอบการรายย่อยเกือบ1ล้านรายใช้ AI ช่วยธุรกิจบริหารนายเอกนิติได้ส่งสารไปยังเวทีการประชุมชัดเจนว่าการดึงดูดการลงทุน Data Center Semiconductor Cloud และ Electronic ขั้นสูงจะต้องไม่จบเพียงตัวเลขเม็ดเงินลงทุนแต่ต้องเชื่อมโยงไปถึงการสร้างงานทักษะให้คนไทยผ่านโครงการ Skill Drive จับคู่ทักษะแรงงานกับความต้องการของนักลงทุนโดยตรงเวทีวันแรกยังสะท้อนศักยภาพคนไทยในการใช้เทคโนโลยีต่อยอดจุดแข็งเดิมของประเทศโดยมีผู้ประกอบการเทคโนโลยี AI นำ AI นำมาใช้กับภาคธุรกิจภาคเกษตรซึ่งมีเกษตรกรเกือบ1ล้านรายใช้แพลตฟอร์มเพิ่มการผลิตพร้อมต่อยอดเศษวัสดุการเกษตรเป็นวัสดุไบโอคาร์บอนขยายธุรกิจไปยังประเทศเพื่อนบ้านรัฐบาลเปิดเวทีหารืออนาคตเศรษฐกิจไทยกับ IMF เอกนิติวิทัยเตรียมถกหนี้ครัวเรือนผลิตภาพชะลอชู AI การเงินดิจิทัลนางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมใช้โอกาสเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank เปิดเวทีหารือแนวทางยกระดับเศรษฐกิจไทยร่วมกับผู้บริหารกองทุนการเงินระหว่างประเทศโดยนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายวิไทยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยมีกำหนดร่วมเวทีเสวนาเฉพาะประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางรับมือปัญหาเศรษฐกิจเชิงโครงสร้างทั้งหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงการเติบโตของผลิตภาพที่ชะลอตัวและการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันวางรากฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะอดีตปลัดมหาดไทยลั่นรู้สึกอายปมโกงสอบท้องถิ่นเหตุเป็นบ้านเก่านายสุทธิพงษ์จนเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงปัญหากระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะการทุจริตการสอบท้องถิ่นว่าสมัยที่ตนเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยมีการจัดสอบและร้องเรียนมีการตรวจสอบกันซึ่งตนรู้สึกอายเวลาเจอคนรู้ว่าตนเป็นข้าราชการบำนาญกระทรวงมหาดไทยแต่เรื่องเกิดขึ้นแล้วต้องช่วยกันแก้ไขในฐานะประชาชนดูแล้วรู้สึกหนักใจเหมือนกันเรื่องการดำเนินการกับผู้กระทำผิดว่าจะได้กระทำจนถึงที่สุดแล้วจริงหรือไม่จากที่ดูตามข่าวมีความเกี่ยวพันเชื่อมโยงเกินกว่าตำแหน่งอธิบดีส่วนในสมัยเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยมีเรื่องร้องเรียนเข้ามาหรือไม่นายสุทธิพงษ์ยอมรับว่ามียืนยันว่าจะทำอย่างตรงไปตรงมาการสอบทุกครั้งทุกที่จะมีคนร้องเรียนแต่การทุจริตที่กว้างขวางและลึกซึ้งเหมือนการสอบท้องถิ่นที่ผ่านมาไม่น่าเคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ชาติไทยที่มีผู้ทุจริตสอบเกือบ 10,000 คนถือเป็นจำนวนที่เยอะมากรู้กันทั่วแล้วและยังจับได้คาหนังคาเขาตนได้ขอวิงวอนกราบไหว้ดวงพระวิญญาณบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์และพระสยามเทวาธิราชให้ปกปักรักษาคุ้มครองประเทศชาติของเราให้อยู่รอดปลอดภัยส่วนอยากฝากอะไรถึงผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยหรือไม่นายสิทธิพงษ์ย้ำว่าต้องทำความดีอย่าไปเกรงกลัวอำนาจอันมิชอบทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย M-COT Radio Network กระจายข่าว
6: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมท.จันทบุรี 95

0: 1625ครั้งต่อไปเวลา11 นาฬิกา
1: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
2: ์ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590 บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
4: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
3: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
4: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
5: MPOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
2: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
5: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MPOT Connect
2: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MPOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
6: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100 บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2 คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50 บาทต่อวันถ้าแชร์3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ M-Cord Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
9: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
10: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นติ่งจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพร่ว่าผ้าไหมยกดอก
11: ผ้าหยอกเมืองนครผ้าหยอกกอย่อผ้าคลุมเรียง
12: M-Cord Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
13: ภูมิพลองบอกิดมาที่สองพระกรโอดไพ่ฟ้านาราสายศาสตร์เกษตรทะเรศสร้างนำทางไทยจานดวงใจรำลึกคุณอุ่นกมลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: M-Cord จันทร์ 95.25 กับฟังปอนสจิรัตน์

0: AM ขอดจันทร์ 95.25 กับปังปอนสจิรัต
1: Green News เทศบาลตำบลสนามชัยอำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรีจัดโครงการป้องกันมลพิษจากฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่ตำบลสนามชัยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอันได้แก่เด็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจและหัวใจถึงอันตรายและผลกระทบของฝุ่นละออง PM2.5 ต่อสุขภาพซึ่งข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษระบุว่าฝุ่น PM2.5 สามารถแทรกซึมเข้าร่างกายและก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาวนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้ความรู้เทศบาลตำบลสนามชัยยังได้มีการมอบหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM2.5 ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอีกด้วย
2: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3999

0: พอดกรีนนิวส์
1: หน่วยวิจัยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีหน่วยวิจัยดีเด่นประจำปี2566และ2567มีเป้าหมายในการวิจัยนวัตกรรมวัสดุรักโลกในทุกภาคส่วนของประเทศทั้งภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรกรรมตระหนักถึงความสำคัญของสภาวะโลกร้อนและส่งเสริมนโยบายลดการเผาคิดค้นกระถางย่อยสลายได้จากวัสดุชีวมวลสำหรับใช้เพาะชำไม้ดอกไม้ประดับรวมถึงกล้าไม้อื่นๆเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุที่เหลือทิ้งจากการเกษตรกระถางย่อยสลายได้จากวัสดุชีวมวลเป็นภาชนะสำหรับเพาะกล้าไม้ตั้งแต่อนุบาลจนโตเพียงพอสำหรับการลงปลูกในแปลงปลูกหรือในหลุมหรือการย้ายกระถางปลูกให้มีขนาดใหญ่ขึ้นโดยไม่ต้องถอดรากออกจากกระถางซึ่งทำมาจากชีวมวลที่เป็นวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรอาทิฟางข้าวแกลบใยมะพร้าวยอดอ้อยใบอ้อยสังข้าวโพดเศษหญ้ารากพืชสามารถช้อนชัยออกจากก้นกระถางและด้านข้างของกระถางได้เป็นอย่างดีรวมถึงมีความสามารถในการอุ้มน้ำและระบายน้ำช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดีอีกทั้งยังมีคุณสมบัติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติอีกด้วย
0: M-COT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: พอร์ตกรีนนิวส์
1: การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลในภูมิภาคอาเซียนหากจะพูดถึงน้ำบาดาลเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคงด้านน้ำของภูมิภาคอาเซียนนับเป็นก้าวสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ผลักดันให้การบริหารจัดการน้ำบาดาลเป็นวาระสำคัญในกรอบความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมของอาเซียนเพื่อให้ทุกประเทศสามารถปรับตัวและรับมือวิกฤตน้ำรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการประชุมมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนยกระดับความรู้ประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารจัดการน้ำบาดาลรวมถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างยั่งยืนอีกด้วย
0: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: Hot Green News
1: จากรายงานองค์การแรงงานระหว่างประเทศเมื่อปี2020เศรษฐกิจสีเขียวของประเทศไทยคิดเป็นประมาณ 7% ของการจ้างแรงงานทั้งหมดของประเทศซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกอยู่ที่ 6% รายงานยังคงระบุว่าเศรษฐกิจสีเขียวในประเทศไทยมีศักยภาพที่จะสามารถสร้างงานเพิ่มได้ 1.2 ล้านตำแหน่งภายในปี2030ทั้งในภาคธุรกิจด้านพลังงานเคมีภาคธุรกิจด้านอาหารการเกษตรภาคธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพและภาคธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและโรงแรมรัฐบาลไทยพยายามสนับสนุนให้เกิดตำแหน่งงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่านนโยบายต่างๆที่สร้างแรงจูงใจให้กับผู้ประกอบการทุกภาคส่วนได้มีการรับแรงงานในภาคสีเขียวเพิ่มมากยิ่งขึ้น
0: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร021143990
2: M-COT New Times

0: พอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: เอ็มพอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
0: เอ็มพอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิเอ็มพอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 เอ็มขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ M-Cod Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกอนุทินบอกนัดกินข้าวรัฐมนตรีเพื่อไทยไม่ตอบสถานการณ์น้ำท่วมโยนอธิบดีปภ.ตอบปมงบเยียวยาน้ำท่วมเพียงพอหรือไม่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิเสธให้สัมภาษณ์สถานการณ์น้ำท่วมส่วนเรื่องงบประมาณในการเยียวยาน้ำท่วมจะเพียงพอหรือไม่นั้นนายกรัฐมนตรีระบุเพียงว่าให้ไปสอบถามอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผู้สื่อข่าวจึงสอบถามต่อถึงภารกิจนายกรัฐมนตรีระบุเพียงสั้นๆว่านัดรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยรับประทานอาหารร่วมกันส่วนจะมีการหารือเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยหรือไม่นายกรัฐมนตรีไม่ตอบคำถามนี้ก่อนจะเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลทันทีหลังเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยช่วงฝนฤดูฝนปี2569ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการในหลายพื้นที่ทั้งด้านที่อยู่อาศัยการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจึงได้มอบหมายสถาบันการเงินเฉพาะกิจเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงและตรงจุดครอบคลุมทั้งการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นระหว่างประสบภัยภาระหนี้เดิมและเงินลงทุนสำหรับซ่อมบ้านตลอดจนเงินทุนเพื่อฟื้นฟูอาชีพสถาบันการเงินเฉพาะกิจได้ออกมาตรการสอดคล้องกับความต้องการผู้ประสบอุทกภัยในทุกกลุ่มอย่างครอบคลุมได้แก่สินเชื่อฉุกเฉินและสินเชื่อฟื้นฟูสำหรับเกษตรกรจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรการสนับสนุนสินเชื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารออมสินและธนา

0: ดย่อมแห่งประเทศไทยและธนาคารเพื่อส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูกิจการจากธนาคารออมสินทพวทสนและทออทซึ่งรวมถึงการพักชำระค่าธรรมเนียมและค่างวดเพื่อลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการจากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมทั้งนี้สถาบันการเงินเฉพาะกิจมีผลกระทบดำเนินการช่วยเหลือซึ่งรวม 165,515 รายจำนวน 27,592 ล้านบาทสะท้อนให้เห็นถึงการเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือทางการเงินของผู้ได้รับผลกระทบ IMF แนะฟื้นฟูเสถียรภาพการคลังกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ระบุในวันนี้ว่าเศรษฐกิจโลกยังสามารถประคองตัวและบรรลุ GDP ได้อย่างแท้จริงเกินกว่า 3% ในปีนี้เพราะได้แรงหนุนจากการลงทุนในเทคโนโลยี AI ที่จะช่วยชดเชยผลกระทบจากวิกฤตพลังงานที่เกิดจากสงครามยืดเยื้อในตะวันออกกลางแต่นางเพชรว่าโกเอว่ารองผู้อำนวยการด้านการวิจัยของ IMF กล่าวได้ว่ายังมีความเสี่ยงเรื่องเศรษฐกิจฝืดตัวและหลายประเทศอาจไม่ได้มุ่งพัฒนา AI รวมถึงความเสี่ยงด้านภาวะและมีภาระหนี้สินสูงขึ้นหลังเหตุโจมตีสนามบินในซาอุดิอาระเบียราคาน้ำมันพุ่งแตะ104ดอลลาร์50เซนต์ต่อบาร์เรลแต่การดึงน้ำมันสำรองและการปรับตัวของภาคธุรกิจอาจช่วยพยุงเศรษฐกิจไว้ได้แต่หนี้สาธารณะที่สูงขึ้นจะเพิ่มต้นทุนการกู้ยืมให้พุ่งสูงอย่างรวดเร็วรัฐบาลต่างๆควรเริ่มฟื้นฟูเสถียรภาพการคลังและกำหนดแผนที่อย่างยั่งยืน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ภูมิพลองค์บพิตรมหิศรสองพระกรโอบไพร่ฟ้านราศัยศาสตร์เกษตรทะเรศสร้างนำทางไทยจานดวงใจรำลึกคุณอุ่นกมลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะชัยชนกไม่กังวลยันพร้อมแจงศึกซักฟอกย้อนถามที่บอกเป็นลูกไม่กตัญญูมีข้อเท็จจริงแบบไหนนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้สัมภาษณ์กรณีฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ทุกคนเตรียมความพร้อมเต็มที่และคิดว่าน่าจะพร้อมส่วนมองว่าข้อกล่าวหาเกินไปหรือไม่นั้นตนยังไม่เคยเห็นรูปแบบนี้จึงไม่มีความคิดเห็นอะไรที่บอกว่าตนเองเป็นลูกไม่กตัญญูก็ยังไม่แน่ใจว่ามีประเด็นเกี่ยวข้องอย่างไรมีข้อเท็จจริงรายละเอียดหลักฐานแบบไหนหรือเป็นเพียงมีวาทกรรมบันเทิงทิปไตยแต่ท้ายที่สุดตนเองก็เต็มที่อยู่แล้วส่วนข้อกล่าวหาฝ่ายค้านว่ามีการเอื้อผลประโยชน์ให้พวกพ้องและครอบครัวนั้นนายชัยชนกถามกลับว่าอย่างเช่นเรื่องอะไรตนไม่ได้ทำซึ่งตนก็ปฏิบัติหน้าที่เต็มที่หากจะกล่าวหาเรื่องเขากระโดงก็เป็นข้อมูลเรื่องเก่าแล้วและมีเหตุผลชัดเจนผู้ถูกกล่าวหาไม่ใช่แค่พวกตนเองแต่ประชาชนจังหวัดบุรีรัมย์เป็นกลุ่มเดียวที่มีเอกสิทธิ์และอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายที่พยายามพิสูจน์ทราบดังนั้นข้อกล่าวหาที่บอกว่าเรามากระทำเรื่องนี้เพื่อพวกพ้องตนเองก็ไม่ใช่เช่นกันส่วนหมายถึงเรื่องอะไรต้องรอดูยืนยันสามารถตอบฝ่ายค้านได้ทุกประเด็นรุทธพลไม่ทราบทักษิณยื่นพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขล้างโทษพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรียื่นคำร้องต่อคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขเพื่อขอให้วินิจฉัยสิทธิในการได้รับนิรโทษกรรมและพ้นจากความผิดทั้งปวงตามพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขพุทธศักราช2568ว่ายังไม่ทราบว่าไปยื่นในส่วนไหนอย่างไรก็ตามเรื่องนี้มีเกณฑ์อยู่แล้วแต่ยังไม่ทราบว่าไปยื่นเรื่องอะไรส่วนคำร้องของนายทักษิณที่ระบุว่าได้รับความไม่ยุติธรรมเพราะความขัดแย้งทางการเมืองจากรัฐประหารในปี48ถึง49จะเข้าหลักเกณฑ์ด้วยหรือไม่พลตำรวจโทรุทธพลระบุว่าต้องให้คณะกรรมการดังกล่าวดูในรายละเอียดเพราะตนไม่ทราบเรื่องทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเคลียร์รายงานค่ะ
3: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Encord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมง
4: จบข่าวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามรายการสรุปข่าวเที่ยงวันจากสำนักข่าวไทยทาง Encord Radio 95.25 อสมทจังหวัดจันทบุรี
5: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่าง

0: กระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เพศัตว์บอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
1: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่แอดช็อปมาเนียค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
3: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
2: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
3: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้ Spring Song สิคะ Spring Song ครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิว Spring Song ย้อนวัยผิว
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ M-Cord Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 0894990909
7: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา M-Cord Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
8: M-Cord จัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทพร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
9: กลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงนี้ค่ะหลายคนบอกว่าเวลาออกไปข้างนอกหรืออยู่ในบ้านรู้สึกว่าอากาศมันดูหนักๆฝุ่นควันก็เยอะหายใจไม่ค่อยจะโล่งเลยค่ะโดยเฉพาะ PM 2.5 ลอยอยู่รอบตัวเราเต็มไปหมดเลยค่ะแต่เรื่องราวเหล่านี้จะหมดไปเพราะว่าวันนี้ขอเสนอเป็นคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่ช่วยทำให้การหายใจของเราเนี่ยสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมระบบกรองแบบผสมผสานค่ะกรองทั้งฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นควันแล้วก็กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ด้วยนะคะใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะสามารถปรับระดับได้ถึง3ระดับเลยจะเป็นเบาเป็นกลางหรือว่าจะเป็นแรงได้เลยนะคะที่สำคัญในตัวเครื่องเขามีหน้าจอสัมผัส LED แสดงสถานะอากาศแล้วก็อุณหภูมิอีกด้วยค่ะมีมาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลมีโหมดนอนหลับที่เรียกได้ว่าไม่มีเสียงรบกวนแม้ในเวลานอนด้วยนะคะจะเป็นตอนกลางวันหรือกลางคืนค่ะชิว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่แน่นอนค่ะและที่สำคัญใช้ไส้กรองระบบเฮปาช่วยเก็บฝุ่นได้เป็นอย่างดี ีประสิทธิภาพแบบนี้เลือกเป็นนะคะคาชิวะเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ได้เลยค่ะราคาโปรโมชั่นรับต้นปีแบบนี้เพียงแค่ 1,290 บาทค่ะแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกให้อีก1แผ่นด้วยโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช้อปมาเนีย
10: ภูมิพลองค์บพิตรมหิศรสองพระกรโอบไพร่ฟ้านราศัยศาสตร์เกษตรทะเรศสร้างนำทางไทยจานดวงใจรำลึกคุณอุ่นกมลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
11: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11โมงถึงเที่ยงกับดีเจอ้อมไพรระวี

ซอฟต์มิวสิกไทม์ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 โมงถึงเที่ยงกับดีเจอ้อมไพรระวี

ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

0: ากรุณาธิคุณนายกนำคณะรัฐมนตรีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ประชุม IMF World Bank 2026วันที่2ไทยโดดเด่นกลางเวทีโลกชู AI สร้างงานดึงลงทุนกระหึ่มตรังศาลเจ้าพ่อหมื่นรามสนั่นดงประทัดเกือบ4ล้านนัดลุยพิธีล้างเข้วสืบสานศรัทธากินเจรัฐมนตรีพลังงานซาอุดิอาระเบียประกาศตอบโต้ฮูตีอย่างเด็ดขาดด้านรัสเซียโจมตีอาคารสูง25ชั้นย่านชานกรุงเคียฟมีผู้เสียชีวิต2รายบาดเจ็บอีก11รายทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพบกันช่วงเวลาของข่าวภาคเที่ยงนะคะ 12:00 นค่ะวันนี้อยู่กับคุณเยมินแหวนเครือดิฉันศาสิธรกุวังคดีโลกค่ะข่าวจากทีมข่าวสำนักข่าวไทยเช่นเคยนะคะวันนี้วันอังคารที่13ตุลาคม2569ค่ะก็เป็นวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็นำคณะรัฐมนตรีวางพวงมาลาค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะรัฐมนตรีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีถวายความเคารพพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและวางพวงมาลาในนามนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีก่อนถ่ายภาพหมู่นอกจากนี้ยังมีตัวแทนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยผู้บัญชาการเหล่าทัพจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหน่วยงานภาครัฐองค์กรอิสระภาคเอกชนรวมถึงหน่วยงานต่างๆประชาชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาร่วมถวายพวงมาลาเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งนี้เวลา 17:00 นายกรัฐมนตรีและคู่สมรสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในพระราชพิธี

0: ขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์นำพุทธศาสนิกชนข้าราชการประชาชนนักเรียนนักศึกษาร่วมกันทำบุญอย่างคับคั่งค่ะจากนั้นช่วงเวลา10นาฬิกามีพิธีสวดพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลมีพระเทพวชิรสุนทรเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ดร.สุเมธตันติเวชกุลกรรมการและที่ปรึกษาพิเศษอาวุโสมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ก่อนเริ่มพิธีทุกคนก็พร้อมใจสงบนิ่งเจริญจิตภาวนาตั้งจิตอธิษฐานเป็นเวลา89วินาทีจากนั้นเริ่มพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระเทพวชิรสุนทรเจ้าอาวาสวัดพระราม9กล่าวในตอนหนึ่งนะคะว่ากิจกรรมในครั้งนี้เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ตลอดระยะเวลากว่า70ปีทรงปกครองอาณาประชาราษฎร์โดยทศพิธราชธรรมทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อวางรากฐานการพัฒนาประเทศและเพื่อเป็นการส่งเสริมให้สาธารณชนทุกคนได้ร่วมรำลึกถึงพระบรมราโชวาทโดยน้อมนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันมีจิตอาสาเสียสละมุ่งมั่นเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมช่วยเหลือกันและกันอยู่ร่วมกันอย่างสามัคคีค่ะ
1: ค่ะที่คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาก็มีพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลในและก็พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันนวมินทรมหาราชนะคะคณะผู้บริหารข้าราชการแพทย์ทันตแพทย์พนักงานและประชาชนก็ร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลค่ะตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสามเณรจากวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกแล้วก็ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะสำหรับคลินิกศูนย์แพทย์เกิดขึ้นจากแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงห่วงใยและทรงมุ่งหวังให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่ชุมชนโดยรอบและประชาชนทั่วไปในลักษณะที่เกื้อกูลกันได้แก่บ้านวัดโรงเรียนหรือบวรเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่หลากหลายได้มาตรฐานปัจจุบันคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาก็ขยายพื้นที่การให้บริการออกไปที่จังหวัดฉะเชิงเทราและขยายการให้บริการด้านทันตกรรมเปิดเป็นศูนย์ทันตกรรมวุฒากาศด้วยค่ะแล้วก็ต่อมีทางด้านของประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรด้วยนะคะนายโสพลสารัมก็ได้เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาในนามสภาผู้แทนราษฎรถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะโดยมีนายศิโรจน์แพทย์พันธุ์เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนางสาวกัลยารัตน์ขาวสำอางรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะคะแล้วก็บรรดาคณะทำงานทางการเมืองของสภาผู้แทนราษฎรข้าราชการสำนักงานร่วมในพิธีค่ะ
0: นายกรัฐมนตรีกินข้าวหารือรัฐมนตรีเพื่อไทยนานร่วมชั่วโมงนะคะก่อนที่จะออกมาด้วยสีหน้ายิ้มแย้มนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลรับประทานอาหารร่วมกับรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยมีนายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายประเสริฐจันทรรงทองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นางสาวปิยรัติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมถึงรัฐมนตรีบางส่วนพรรคภูมิใจไทยมีนายพระดอนกฤษณานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยภายหลังรับประทานอาหารหารือร่วมกันประมาณ1ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินเดินลงมาส่งรัฐมนตรีเพื่อไทยขึ้นรถด้วยสีหน้ายิ้มแย้มบกไม้บกมือนะคะส่งจนครบทุกคนซึ่งผู้สื่อข่าวก็พยายามจะขอสัมภาษณ์แหละค่ะว่านายกรัฐมนตรีพูดคุยอะไรมีการมอบหมายให้รัฐมนตรีได้มีภารกิจอะไรบ้างนะคะแต่นายกรัฐมนตรีก็มอบหมายให้รัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยแล้วก็ชี้ไปที่นายพลพีแล้วก็นายพระดอนค่ะให้มาสัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนแทนตนเองค่ะ
1: ค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะก็ถูกถามนะคะเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมถูกถามเรื่องงบประมาณเยียวยานะคะบอกว่าให้ไปถามกับอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแทนส่วนการรับประทานอาหารร่วมกับรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยบอกว่าก็นัดทานข้าวร่วมกันเป็นปกติอยู่แล้วนะคะผู้สื่อข่าวถามว่ามีประเด็นเรื่องของอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยหรือเปล่า

0: าวนายกรัฐมนตรีไม่ตอบแต่ว่าเดินเข้าทำเนียบทันทีส่วนนายสุทธิพงษ์จุลเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะออกมาให้ความเห็นเรื่องการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำท่วมของรัฐบาลคือมีประเด็นว่านายสุทธิพงษ์เนี่ยออกมาให้ความเห็นเรื่องการบริหารจัดการน้ำท่วมของรัฐบาลมีการเตือนผู้ที่มีอำนาจให้ใส่ใจแก้ปัญหาอุทกภัยอย่างจริงจังแล้วก็ปฏิบัติตามขั้นตอนแผนรับมือภัยพิบัติที่มีอยู่อย่างเคร่งครัดนะคะมีการย้ำว่าอย่าละเลยหรือประมาทนะคะไปทำแต่เรื่องกระพี้จนลืมแก่นแท้ของการช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ฝากเตือนปัญหาหลังน้ำลดเช่นขยะพิษที่ต้องจัดการแล้วก็ยังได้กล่าวถึงประเด็นการยกย้ายข้าราชการโดยเฉพาะกรณีในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีที่มีการเปลี่ยนตัวผู้ปฏิบัติงานในช่วงที่กำลังเผชิญภัยพิบัตินะคะซึ่งนายสุทธิพงศ์บอกว่าก็เหมือนการเปลี่ยนแม่ทัพกลางศึกซึ่งโบราณเขาก็ไม่ทำกันนะคะถ้ามีปัญหาก็ควรส่งผู้บังคับบัญชาลงไปกำกับดูแลมากกว่าแล้วก็ติ่งไปยังอดีตผู้ว่าปราจีนบุรีที่มีการสั่งย้ายก่อนเกษียณเพียงไม่กี่ชั่วโมงว่าไม่สมเหตุสมผลนะคะโดยขอให้เอาประโยชน์ของประชาชนเป็นหัวใจหลักค่ะอีกคนหนึ่งที่ให้สัมภาษณ์เอาไว้นะคะก็คือพลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพูดถึงกระแสข่าวนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรียื่นคำร้องต่อคณะกรรมการสร้างเสริมสันติสุขนะคะสร้างเสริมสังคมสันติสุขขอให้วินิจฉัยสิทธิการได้รับนิรโทษกรรมและพ้นจากความผิดตามพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขพุทธศักราช2568ค่ะโดยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบอกว่ายังไม่ทราบว่านายทักษิณจะไปยื่นเรื่องในส่วนใดส่วนประเด็นคำร้องที่อ้างว่าได้รับความไม่ยุติธรรมจากเหตุผลทางการเมืองและการรัฐประหารช่วงปี2548ถึง2549จะเข้าหลักเกณฑ์หรือไม่ก็ต้องให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการในการพิจารณาตรวจสอบรายละเอียดนะคะเพราะว่าเรื่องนี้ก็มีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะมาดูเรื่องของการประชุมที่จัดขึ้นที่ประเทศไทยนะคะก็คือ IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ค่ะวันนี้ก็มีหลายประเด็นที่น่าสนใจนะคะเรื่องของเวทีที่ถกกันแล้วก็ในประเด็นที่ทางผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเองก็พูดถึง GDP ของประเทศไทยด้วยติดตามช่วงหน้าค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: Yangi.
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: ค่ะเมื่อวานนี้ก็มีการเปิดไทยพาวิเลียนนะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะโดยนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็ไปเปิดนิทรรศการในช่วงเย็นนะคะเป็นการเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าซึ่งทางนายอนุทินนะคะก็ได้เดินทางไปมีการกล่าวนะคะเปิดงานดังกล่าวค่ะซึ่งถือว่าเป็นการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในการควบคู่นะคะไปกับเรื่องของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการ IMF แล้วก็กลุ่มธนาคารโลก2026ด้วยค่ะซึ่งตอนหนึ่งนะคะนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าหัวข้อของนิทรรศการก็คือ Thailand's New Horizon Empowering People Building Resilience นะคะของการประชุมประจำปีครั้งนี้สะท้อนความมุ่งมั่นของไทยให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาแล้วก็เสริมสร้างความสามารถของสังคมในการรับมือกับโลกที่มีความไม่แน่นอนเพิ่มมากขึ้นค่ะซึ่งแนวคิดดังกล่าวเนี่ยเชื่อมโยงใกล้ชิดกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอันได้รับแรงบันดาลใจจากพระราชดำริและพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตลอดระยะเวลากว่า7ทศวรรษพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาได้สะท้อนหลักความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันต่อความเปลี่ยนแปลงบนพื้นฐานของความรู้และคุณธรรมซึ่งยังคงมีความสำคัญต่อการพัฒนามาจนถึงปัจจุบันค่ะซึ่งทางนายกรัฐมนตรีก็บอกด้วยว่าพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาทรงแสดงให้เห็นว่าความก้าวหน้าไม่ควรวัดเพียงการเติบโตทางเศรษฐกิจแต่ควรครอบคลุมถึงความเข้มแข็งของชุมชนการดูแลสิ่งแวดล้อมและความสามารถของประชาชนในการรับมือกับความท้าทายในอนาคตโดยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยังคงเป็นแนวทางที่มีประโยชน์ต่อการส่งเสริมการพัฒนาที่สมดุลครอบคลุมและยั่งยืนซึ่งนิทรรศการครั้งนี้ก็จัดขึ้นในโอกาสที่ประเทศไทยกำลังเตรียมเข้าสู่ปีครบรอบ100ปีแห่งวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในปี2570เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจก็เชิญชวนให้ผู้เข้าชมได้ร่วมสะท้อนว่าแนวพระราชดำริสามารถนำมาประยุกต์ใช้หรือรับมือกับความท้าทายในปัจจุบันได้อย่างไรคะ
3: ค่ะทั้งนี้นะคะในการประชุมเมื่อวานถือเป็นวันแรกนะคะถือว่าไทยนั้นโดดเด่นเลยทีเดียวนะคะกับการที่จัดการประชุมการเป็นเจ้าภาพนะคะรวมถึงอีกหลายเรื่องที่ไทยได้นำเสนอในที่ประชุมนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพูดถึงภาพรวมวันแรกการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ที่กรุงเทพซึ่งไทยเนี่ยไม่ได้ทำหน้าที่เพียงเจ้าภาพที่เป็นการต้อนรับผู้นำเศรษฐกิจโลกเท่านั้นแต่ยังได้นำแนวคิดผลงานของไทยก้าวขึ้นสู่เวทีหารือระดับนานาชาติหนึ่งในความโดดเด่นของเมื่อวานนี้คือเวที Small AI More and Better Jobs ซึ่งนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทยเสนอแนวคิดAI in all in AI แล้วก็ AI for all นะคะเป็นการใช้ AI เพิ่มผลิตภาพธุรกิจเดิมสร้างผลงานใหม่กระจายประโยชน์จากเทคโนโลยีให้ประชาชนทุกระดับมีผู้ประกอบการรายย่อยเกือบ1ล้านรายใช้ AI ช่วยบริหารธุรกิจแล้วนะคะนอกจากนี้นายเอกนิติยังส่งสารไปยังเวทีการประชุมอย่างชัดเจนว่าการดึงดูดนักลงทุน Data Center Semiconductor Cloud Electronics ขั้นสูงจะต้องไม่จบเพียงตัวเลขเม็ดเงินลงทุนแต่จะต้องเชื่อมโยงการสร้างงานทักษะให้คนไทยด้วยให้มีการจับคู่ทักษะแรงงานกับความต้องการของนักลงทุนโดยตรงนายเอกภพบอกว่าเวทีวันแรก ยังสะท้อนศักยภาพคนไทยในการใช้เทคโนโลยีต่อยอดจุดแข็งเดิมของประเทศโดยมีผู้ประกอบการเทคโนโลยีไทยนำ AI ไปใช้ภาคการเกษตรเกษตรกรกับ1ล้านรายใช้แพลตฟอร์มเพิ่มผลิตผลนะคะพร้อมต่อยอดเศษวัสดุการเกษตรเป็นไบโอคาร์บอนขยายธุรกิจไปยังประเทศเพื่อนบ้านอีกภาพใหญ่ที่ถูกจับตาคือบทบาทของภูมิภาคเอเชียโดย IMF ประเมินในปี69เอเชียมีส่วนสร้างการเติบโตถึง 68% ของเศรษฐกิจโลกขณะที่การลดอุปสรรคทางการค้าและเพิ่มความร่วมมือในภูมิภาคอาจจะทำให้ GDP ของอาเซียนเพิ่มขึ้นถึง 4% ในระยะยาวค่ะ
2: ค่ะเมื่อวานก็มีการพูดถึงประเด็น AI ในหลายแง่มุมนะคะว่าอาจจะกระทบต่อเรื่องของการจ้างงานในอนาคตแต่ขณะเดียวกันบางภาคส่วนก็มองว่าการที่ AI ถูกนำมาใช้นะคะก็เป็นโอกาสสำหรับในถ้าเราใช้เป็นนะคะก็จะเป็นโอกาสนะคะอย่างเช่นทางตัวแทนของไทยเองเมื่อวานก็พูดถึงการใช้ AI ในภาคเกษตรบอกว่า AI เนี่ยควรจะได้นำมาใช้ในภาคส่วนที่เรามีความโดดเด่นอยู่แล้วเช่นภาคการเกษตรภาคบริการต่างๆนะยกเรื่องภาคการเกษตรที่ในอนาคตอาจจะมีคนอยู่ในภาคการเกษตรน้อยลงก
3: ็
2: เป็นโอกาสที่ AI จะเข้ามาช่วยเติมตรงนั้นแล้วก็ต่อยอดของการทำเกษตรให้เป็นเกษตรแม่นยำคือทำเกษตรที่น้อยลงแต่ว่าเราสามารถจะเพิ่มราคาแล้วก็ขายได้ในมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งนะคะสำหรับเรื่องของ AI ทีนี้เราพักสักครู่หนึ่งก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาดูมุมมองของผู้ว่าแบงค์ชาตินะคะที่พูดเรื่องของ GDP ของไทยนะคะว่าจะโต 2.3% เรากลับมาติดตามช่วงหน้าค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
0: โอ้ย
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโคช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999 บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ค่ะก็มาที่ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะนายวิไทยรัตนากรค่ะผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยพูดถึงทิศทางเศรษฐกิจไทยหลังจาก IMF ปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ปี2569จาก 1.9 เป็นร้อยละ 2.1 ค่ะโดยผู้ว่าแบงก์ชาติบอกว่ายังคงมั่นใจเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวได้ประมาณร้อยละ 2.3 สอดคล้องกับประมาณการของสำนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ที่คาดว่าจะเติบโตร้อยละ2ถึงร้อยละ 2.3 นะคะขณะที่อัตราเงินเฟ้อคาดว่าอยู่ที่ร้อยละ 2.2 ค่ะสะท้อนว่าเศรษฐกิจไทยยังมีเสถียรภาพและมีความยืดหยุ่นแม้จะเผชิญปัจจัยท้าทายหลายด้านรวมถึงสถานการณ์อุทกภัยที่ผ่านมาแต่เศรษฐกิจก็ยังมีแรงส่งการเติบโตอย่างต่อเนื่องปัจจัยที่สนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจไทยมาจากภาคการส่งออกนะคะคาดว่าจะขยายตัวสูงถึงร้อยละ 17-18 ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศคาดว่าเติบโตร้อยละ 13 นะคะโดยได้แรงหนุนจากกระแสปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ที่ช่วยกระตุ้นการลงทุนและสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทางผู้ว่าแบงก์ชาติบอกว่าปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขก็คือข้อจำกัดเชิงโครงสร้างซึ่งทำให้การเติบโตของ GDP ไทยลดลงจากในอดีตที่เคยขยายตัวร้อยละ 3-5 เหลือร้อยละ2กว่าในปัจจุบันค่ะขณะที่ GDP เต็มศักยภาพลดลงเหลือประมาณร้อยละ 2.7 สะท้อนความสามารถในการเติบโตระยะยาวที่ลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะก็ระบุว่าสาเหตุสำคัญมาจากการลงทุนที่อยู่ในระดับต่ำต่อเนื่องหลายทศวรรษผลิตภาพการผลิตและความสามารถในการแข่งขันลดลงกำลังแรงงานที่หดตัวจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยปัญหาในระบบการศึกษาตลอดจนหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงถึงร้อยละ 86-87 ของ GDP แล้วก็ภาระหนี้สาธารณะซึ่งปัญหาเชิงโครงสร้างนั้นไม่สามารถจะแก้ไขได้ด้วยโครงการใดโครงการหนึ่งแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกหน่วยงานในการเร่งแก้ไขปัญหาซึ่งแบงก์ชาติก็ขยายบทบาทจากการดูแลนโยบายการเงินเข้ามามีส่วนร่วมแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างเพื่อประคับประคองเศรษฐกิจยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการ SME ค่ะ
1: ค่ะช่วงนี้พักสั้นๆอีก

0: ค่ะมาดูเรื่องของการเคลื่อนย้ายศพนะคะในสถานการณ์น้ำท่วมที่ฉะเชิงเทรากู้ภัยบางคล้าเคลื่อนย้ายศพชายวัย85ปีนะคะซึ่งอยู่ที่หมู่2ตำบลป่าไผ่นะคะตำบลซอยป่าไผ่ตำบลท่าทองหลางอำเภอบางคล้าด้วยความยากลำบากเนื่องจากความมืดนะคะมีน้ำท่วมสูงด้วยต้องใช้เรือเข้าไปลากศพออกมาค่ะทางนี้เส้นทางที่เคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตนะคะน้ำท่วมสูงแค่ไหนจะหนักแค่ไหนความเหนื่อยล้าก็รู้สึกอยู่ในใจของญาติผู้เสียชีวิตนะคะเพราะว่าร่างที่กำลังเคลื่อนย้ายไปนั้นนะคะก็คือเป็นญาตินะคะแต่ว่าก็ต้องทำหน้าที่ต่อไปนะคะมาบวกกับสถานการณ์น้ำท่วมที่ส่งผลให้ความรู้สึกยากลำบากขึ้นไปอีกค่ะการพาร่างผู้จากไปกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวอย่างสมเกียรตินะคะทางกู้ภัยก็พยายามอย่างเต็มที่สู้ด้วยหัวใจค่ะแม้น้ำจะท่วมสูงแค่ไหนก็ทำงานอย่างเต็มที่ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็มาดูเรื่องของความคืบหน้าการเสียชีวิตของนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือฮาลุนโซโล่นะคะเป็นยูทูบเบอร์ด้านการท่องเที่ยวที่ไปเสียชีวิตที่จอร์เจียนะคะแล้วก็การชันสูตรศพจากทางจอร์เจียนั้นเราก็ยังคงต้องติดตามนะคะรอผลการชันสูตรซึ่งก็ใช้เวลานานพอสมควรค่ะล่าสุดก็ทางครอบครัวนะคะพี่ชายก็โพสต์นะคะว่าเมื่อวันที่6ตุลาคมผลชันสูตรทางการแพทย์และผลตรวจทางห้องปฏิบัติการก็ออกมานะคะบอกว่าไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายส่วนผลตรวจทางเคมีและพิษวิทยาจากเลือดพบเอทิลแอลกอฮอล์ความเข้มข้นร้อยละ 0.33 ไม่พบเมทิลแอลกอฮอล์ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์นะคะหรือว่าสารอื่นๆนะคะสารเสพติดที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทรวมถึงสารกำจัดแมลงนะคะก็ให้ผลเป็นลบค่ะไม่พบสารดังกล่าวตามรายการที่ตรวจแต่ว่าทางการจอร์เจียนั้นก็ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุการเสียชีวิตนะคะให้ได้ทราบในขณะนี้ก็ต้องรอการสืบสวนทางอาญาให้เสร็จสิ้นก่อนจึงจะสรุปผลได้ส่วนสิ่งของส่วนตัวของฮาลุนนั้นทางการจอร์เจียก็ยังไม่สามารถส่งมอบคืนให้กับครอบครัวได้เนื่องจากอยู่ระหว่างกระบวนการสืบสวนสอบสวนทางอาญาค่ะโดยเมื่อสามารถรับสิ่งของคืนได้แล้วเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาจะเดินทางไปรับสิ่งของดังกล่าวด้วยตัวเองและจะดำเนินการโดยเร็วที่สุดเมื่อได้รับแจ้งจากทางการจอร์เจียนะคะซึ่งทางครอบครัวก็บอกว่ารอคอยความชัดเจนสาเหตุการเสียชีวิตของฮาลุนนะคะแล้วก็ข้อสรุปจากการสืบสวนสอบสวนอย่างเป็นทางการนะคะบอกว่าก็เข้าใจว่ากระบวนการทางกฎหมายอาจจะต้องใช้เวลาแต่ว่าการไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนย่อมเป็นสิ่งที่ครอบครัวยังกังวลและต้องการคำตอบค่ะก็ยืนยันว่าไม่หยุดติดตามเรื่องนี้นะคะเพียงแต่กระบวนการสอบสวนก็อยู่ภายใต้การดำเนินการของทางการจอร์เจียค่ะ
0: ค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาที่ศาลเจ้าพ่อหมื่นรามถนนรัศดาที่จังหวัดตรังนะคะมีผู้ถือศีลกินเจแต่งชุดขาวเฝ้าดูพิธีล้างเคี้ยวหรือว่าการล้างเกี้ยวพระจีนในงานประเพณีถือศีลกินเจหรือกินผักทางศาลเจ้าก็หามเคี้ยวหรือเกี้ยวนะคะออกเที่ยวนะคะในวันนี้เคี้ยวเนี่ยก็จะมีผู้รับผิดชอบทำการล้างโดยมีองค์ศักดิ์สิทธิ์มาประกอบพิธีมีเคี้ยวจำนวน14เคี้ยวตัวเหรียญ2หลังและการจุดประทัดใช้วิธีผูกติดกับไม้ไผ่ที่ติดมีความยาวแล้วก็จุดประทัดใส่เคี้ยวผู้หามเคี้ยวก็จะต้องเต้นตามจังหวะเสียงประทัดที่ดังใช้เครน2คันยกนะคะทำไมถึงใช้เครน2คันเพราะว่ายกประทัดเกือบ4ล้านนัดในการล้างเคี้ยวครั้งนี้ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงจึงแล้วเสร็จก่อนปิดท้ายด้วยการจุดพลุแล้วเป็นการเสร็จสิ้นพิธีค่ะ
1: มาดูข่าวต่างประเทศกันนะคะเรื่องราวระหว่างซาอุดีอาระเบียกับกลุ่มกบฏฮูตีค่ะหลังจากที่ถูกกบฏฮูตีโจมตีสนามบินและแหล่งน้ำมันหลายรอบนะคะรัฐมนตรีพลังงานซาอุดีอาระเบียก็ประกาศว่าจะตอบโต้อย่างเด็ดขาดค่ะเจ้าชายอับดุลอาซิสบินซามานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานซาอุดีอาระเบียกล่าวระหว่างการประชุมด้านพลังงานในกรุงริยาดนะคะบอกว่าสถานการณ์โจมตีร้ายแรงต่อสนามบินและแหล่งผลิตน้ำมันและก๊าซโดยกลุ่มฮูตีเป็นเรื่องร้ายแรงที่จะต้องตอบโต้อย่างเด็ดขาดจริงจังเขาก็ขอบคุณผู้บริหารในอุตสาหกรรมและผู้กำหนดนโยบายพลังงานที่เข้าร่วมงานแม้จะเกิดเหตุการณ์โจมตีขึ้นมาก็ตามแต่ก็ชี้ด้วยว่าการโจมตีกระทบความมั่นคงพลังงานเป็นบทสำคัญซึ่งซาอุดิอาระเบียจะต้องเอาชนะความท้าทายเหล่านั้นให้ได้ก่อนหน้านั้นเมื่อวันเสาร์กลุ่มฮูตียิงขีปนาวุธใส่อาคารผู้โดยสารอีกแห่งหนึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต13คนและต้องปิดทำการฮูตีแถลงว่าเพื่อตอบโต้การรุกรานอย่างโหดร้ายของซาอุดิอาระเบียในเยเมนต่อมาเมื่อ วันอาทิตย์ที่ผ่านมาชายชาวปากีสถานคนหนึ่งเสียชีวิตจากการที่ฮูตีโจมตีอาคารผู้โดยสารที่สนามบินนานาชาติคิงคาลิดค่ะส่วนเมื่อคืนวานก็มีระเบิดอีกครั้งในกรุงริยาตโดยโฆษกกลุ่มฮูตีกล่าวว่ากลุ่มได้โจมตีสนามบินอีกครั้งทำให้สายการบินกาตาแอร์เวย์ระงับเที่ยวบินไปยังริยาตและเมืองดัมมามทางตะวันออกเฉียงเหนือเป็นการชั่วคราวสายการบินเอทิฮัดแอร์เวย์ก็ประกาศยกเลิกเที่ยวบินระหว่างอาบูดาบีกับริยาตเจดดาดัมมานโดยคาดว่าสนามบินคิงคาลิดจะยังคงปิดทำการจนถึงวันเสาร์โฆษกฮูตีเตือนว่าจะโจมตีต่อเนื่องลึกเข้าไปในซาอุดิอาระเบียใช้กลยุทธ์ปิดล้อมและรุกคืบมุ่งเป้าไปที่กำลังเสริมของศัตรูในซาอุดิอาระเบียจนกว่าจะยุติการรุกรานและปิดล้อมประชาชนเหตุการณ์โจมตีสนามบินริยาตเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาได้รับการประณามอย่างกว้างขวางจากนานาชาตินะคะนายอันโตนิโอกูเตเลสเลขาธิการสหประชาชาติ

0: าตมีแถลงการว่าเขาตกใจเป็นอย่างยิ่งค่ะแล้วก็เตือนด้วยนะคะว่าการโจมตีพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนนั้นเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศค่ะ
1: ค่ะส่วนรัสเซียยูเครนนะคะความขัดแย้งระหว่าง2ประเทศนี้ยังดำเนินต่อเนื่องล่าสุดมีการโจมตีโดยเป็นฝ่ายรัสเซียที่โจมตีชานกรุงเคียฟนะคะทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บโฆษกสหประชาชาติรายงานสรุปความเสียหายพร้อมประณามเหตุโจมตีหลายครั้งในยูเครนช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพลเรือนเสียชีวิต35รายบาดเจ็บอีกเกือบ200รายการโจมตีสร้างความเสียหายแก่โครงสร้างพื้นฐานสำคัญรวมถึงโรงไฟฟ้าประชาชนต้องอพยพออกจากพื้นที่แนวหน้าเพิ่มเติมและก็มีคลื่นจากแรงระเบิดที่สร้างความเสียหายให้กับสำนักงานอาคารองค์การสหประชาชาติในเมืองโคลาอิวอีกด้วยเมื่อวานนี้โฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียเผยนะคะว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินสั่งการกองทัพระงับการโจมตียูเครนหากจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยก่อนหน้านี้นะคะมีปฏิเสธเงื่อนไขการหยุดยิง60วันที่ถูกเสนอโดยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนรัสเซียบอกว่าต้องการข้อตกลงสันติภาพในภาพรวมมากกว่าซึ่งทางฝั่งรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศยูเครนเผยยูเครนก็มีความพร้อมค่ะสำหรับข้อตกลงการหยุดยิงด้านพลังงานแต่ไม่ใช่การยินยอมเพียงฝ่ายเดียวซึ่งเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะคะโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐโพสต์ผ่านทรูโซเชียลบอกว่ารัสเซียยูเครนบรรลุข้อตกลงหยุดยิงด้านโครงสร้างพื้นฐานพลังงานพร้อมกล่าวโทษว่าการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของยูเครนเป็นสาเหตุทำให้ราคาน้ำมันดีเซลพุ่งสูงขึ้นแต่ล่าสุดนะคะมีการโจมตีโดยฝั่งรัสเซียที่โจมตีอาคารสูง25ชั้นในย่านกรุงชานกรุงเคียฟนะคะเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นล่าสุดมีผู้เสียชีวิต2รายบาดเจ็บ11รายค่ะ
0: หมดเวลานะคะคุณยามินแหวนเครือดิฉันศศิธรกุวังคดีโลกลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ภูมิพลองค์บพิตรมหิศรสองพระกรโอบไพร่ฟ้านราศัยศาสตร์เกษตรทะเรศสร้างนำทางไทยจานดวงใจรำลึกคุณอุ่นกมลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: M คอร์จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
4: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ค่ะถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นแล้วนะคะกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดกันได้เลยตั้งแต่1ตุลาคมนี้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลารีบเลยนะคะกลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงนี้ค่ะหลายคนบอกว่าเวลาออกไปข้างนอกหรืออยู่ในบ้านรู้สึกว่าอากาศมันดูหนักๆฝุ่นควันก็เยอะหายใจไม่ค่อยจะโล่งเลยค่ะโดยเฉพาะ PM 2.5 ลอยอยู่รอบตัวเราเต็มไปหมดเลยค่ะแต่เรื่องราวเหล่านี้จะหมดไปเพราะว่าวันนี้ขอเสนอเป็นคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่ช่วยทำให้การหายใจของเราเนี่ยสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมระบบกรองแบบผสมผสานค่ะกรองทั้งฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นควันแล้วก็กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ด้วยนะคะใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะสามารถปรับระดับได้ถึง3ระดับเลยจะเป็นเบาเป็นกลางหรือว่าจะเป็นแรงได้เลยนะคะที่สำคัญในตัวเครื่องเขามีหน้าจอสัมผัส LED แสดงสถานะอากาศแล้วก็อุณหภูมิอีกด้วยค่ะมีมาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลมีโหมดนอนหลับที่เรียกได้ว่าไม่มีเสียงรบกวนแม้ในเวลานอนด้วยนะคะจะเป็นตอนกลางวันหรือกลางคืนค่ะชิว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่แน่นอนค่ะและที่สำคัญใช้ไส้กรองระบบเฮปาช่วยเก็บฝุ่นได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพแบบนี้เลือกเป็นนะคะค่ะชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ได้เลยค่ะราคาโปรโมชั่นรับต้นปีแบบนี้เพียงแค่ 1,290 บาทค่ะแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกให้อีก1แผ่นด้วยโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
5: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
3: ุกเรื่องราวทุกข่าวสารบ้านเราชาวจันคุยข่าวชาวจัน 12:30 นถึง 13:00 นที่นี่ M-Kod จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

0: ภูมิพลองค์บพิตรมหิศรสองพระกรโอบไพร่ฟ้านราศัยศาสตร์เกษตรทะเรศสร้างนำทางไทยจานดวงใจรำลึกคุณอุ่นกมลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คุยข่าวเช้าจันทิโดยปังปอนสจิรัตและเอกจันยวัฒน์12:30 นอัปเดตเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นภายในจังหวัดจันทบุรีเจอกับปังปอนสจิรัตและพี่เอกจันยวัฒน์เหมือนเช่นเคยเลยนะคะยังคงมีเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่นำมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ติดตามรับฟังกันด้วยค่ะในวันนี้วันนวมินทรมหาราช13 ตุลาคม 2569วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ6:30 นนะคะก็มีกิจกรรมที่เทศบาลเมืองเกาะขวางจัดขึ้นค่ะรวมถึงกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดคลองพักเดียวรำไพเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ในช่วงภาคค่ำของวันนี้ค่ะ16:30 นเป็นต้นไปจะมีกิจกรรมการแสดงให้คุณได้รับชมกันด้วยและในช่วงเวลา19:30 นพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสำหรับผู้ที่จะไปร่วมกิจกรรมรบกวนนะคะใส่เสื้อสีเหลืองติดเครื่องหมายไว้ทุกหรือจะเป็นชุดจิตอาสาก็ได้ค่ะในการเข้าร่วมกิจกรรมนะคะจัดโดยเทศบาลเมืองเกาะขวางค่ะสำหรับท่านที่อยากจะร่วมทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลสำหรับท่านที่มีความประสงค์ร่วมทำบุญในการจัดโรงทานเพื่อเลี้ยงอาหารประชาชนในช่วงเย็นติดต่อเพิ่มเติมที่เบอร์นี้ได้เลยค่ะ0394602291ไปกันต่อที่เทศบาลเมืองท่าใหม่เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในวันออกพรรษาอังคารที่27 ตุลาคมนี้ค่ะตั้งแต่ช่วงเวลา7:00 นเป็นต้นไปพระภิกษุสงฆ์67 รูปออกรับบิณฑบาต21 วัดสำนักสงฆ์เนี่ย3 แห่งกันเลยทีเดียวโดยจะมีการเริ่มเคลื่อนขบวนจากวัดปุญญวาทวิหารไปตามถนนศรีนวดิษฐ์สิ้นสุดขบวนบริเวณชุมชนท่าเรือของท่าใหม่ค่ะสำหรับท่านที่อยากจะร่วมกิจกรรมเจอกันได้ในวันอังคารที่27 ตุลาคม 2569ตั้งแต่ช่วงเวลา7:00 นเป็นต้นไปนะคะไปกันที่โรงพยาบาลมะขามเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านมารับบริการตรวจและดูแลสุขภาพฟันฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะเนื่องในวันทันตสาธารณสุขในวันพุธที่21 ตุลาคม 2569ทำฟันฟรีที่ตึกทันตกรรมชั้น1โรงพยาบาลมะขามให้บริการในการตรวจฟันอุดฟันขูดหินปูนถอนฟันเริ่มรับบัตรคิวกันตั้งแต่ช่วงเวลา7:30 นเริ่มให้บริการตั้งแต่ช่วงเวลา8:30 นถึงเวลา12:00 นท่านไหนสนใจอย่างไรติดต่อเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลมะขามหมายเลขโทรศัพท์039 389 658ไปกันที่สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่14สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ของกรมชลประทานมีการเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว17 อัตราค่ะไม่จำกัดเพศสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

0: ที่จังหวัดจันทบุรีหลายตำแหน่งกันเลยทีเดียวค่ะทั้งวิศวกรโยธา1อัตราวุฒิปริญญาตรีวิศวกรสำรอง2อัตราวุฒินายช่างโยธา4อัตรานายช่างสำรวจ4อัตรานายช่างเครื่องกล2อัตรานายช่างไฟฟ้า2อัตราพนักงานขับรถยนต์จำนวน2อัตราอัตราเงินเดือนเริ่มต้นที่ 12,000 บาทถึง 15,000 บาทท่านไหนสนใจนะคะสามารถที่จะสมัครด้วยตัวเองหรือสมัครผ่านอีเมลตั้งแต่วันนี้จนถึง29ตุลาคม2569ในวันและเวลาราชการหรือสมัครได้ที่สำนักก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่14หรือติดต่อเพิ่มเติมที่0396098811ช่วงนี้ปังปอส่งหน้าที่ต่อให้กับพี่เอกจัญญวัฒน์ในการดูแลคุณผู้ฟังปังปอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: คุยข่าวเช้าจันทิโดยปังปอนสจิรัตน์และเอกจัญญวัฒน
2: ์หลังจากที่ติดตามข่าวคราวจากน้องปังปอนไปนะครับผมสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่อีกช่วงหนึ่งครับกับบรรยากาศในช่วงของรายการคุยข่าวเช้าจันทิเที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายโมงเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ครับมีผมจัญญวัฒน์พลพินิจแล้วก็น้องปังปอนสจิรัตน์ที่ทำหน้าที่ดำเนินรายการร่วมกันในช่วงเวลาตรงนี้แล้วก็นำข่าวคราวจากส่วนราชการหน่วยงานต่างๆที่ส่งเข้าสู่รายการกับเรามาพูดคุยประชาสัมพันธ์ให้สำหรับนะพี่น้องประชาชนได้รับทราบกันนะครับไปกันต่อที่ข่าวนี้นะครับจันทบุรีพิจารณานะของอำเภอเขาคิชกุลแล้วก็อำเภอโป่งน้ำร้อนเพื่อเร่งรัดพิจารณาให้การช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนนะผู้ประสบภัยผู้ประสบอุทกภัยอย่างรวดเร็วแล้วก็ทันท่วงทีครับพร้อมชูนโยบายสำคัญเอกสารพร้อมส่งพิจารณาทันทีไม่ต้องรอรวบรวมนะครับเพื่อเป็นการเร่งบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นผ่อนหนักให้เป็นเบาโดยเร็วที่สุดนะครับรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีครับเน้นย้ำด้วยความห่วงใยนะโดยฝากถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ลงพื้นที่ติดตามอย่างใกล้ชิดหากพบประชาชนที่เดือดร้อนนะที่ไม่สะดวกนะแต่นะไม่สะดวกหรือไม่สามารถที่จะแจ้งเรื่องได้ก็ขอให้เจ้าที่เข้าไปตรวจสอบแล้วก็อำนวยความสะดวกถึงที่เพื่อเป็นการช่วยเหลือแล้วก็เข้าถึงทุกคนอย่างเท่าเทียมแล้วก็ตรงจุดด้วยนะครับพร้อมกันนี้ยังได้กล่าวขอบคุณพี่น้องประชาชนและเจ้าที่ผู้สำรวจนะที่จัดเตรียมภาพถ่ายประกอบความเสียหายได้อย่างชัดเจนซึ่งเป็นส่วนสำคัญนะที่จะช่วยให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาอนุมัติความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับสำหรับการประชุมพิจารณาในครั้งนี้ครับก็เพื่อเป็นการขับเคลื่อนความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่5นะจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นครอบคลุมพื้นที่10อำเภอของจังหวัดจันทบุรีที่ผ่านมาจังหวัดจันทบุรีก็ต้องบอกเลยว่าได้พิจารณาแล้วก็ส่งข้อมูลให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.เนี่ยแต่แล้ว6อำเภอนะฮะได้แก่อำเภอมะขามอำเภอขลุงอำเภอแหลมสิงห์อำเภอเมืองจันทบุรีอำเภอแก่งหางแมวแล้วก็อำเภอนายใหญ่อ่ามนะครับโดยมีผู้ประสบภัยที่ได้รับการโอนเงินเยียวยานะฮะไปแล้วถึง649ครัวเรือนทั้งนี้ทางจังหวัดนะฮะก็ไม่ได้นิ่งนอนใจและก็ยังคงจัดประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติความช่วยเหลือทุกวันเนี่ยเพื่อให้เม็ดเงินเยียวยาส่งตรงถึงผู้ประสบภัยโดยตรงและรวดเร็วที่สุดตามหลักเกณฑ์และมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25สิงหาคมและ29กันยายน2569นะครับซึ่งให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทและ 5,000 บาทตามลำดับความเสียหายนะครับทั้งนี้จังหวัดจันทบุรีวางแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเริ่มจากการสำรวจแล้วก็รับลงทะเบียนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากนั้นก็ยื่นคำร้องเข้าสู่การประชุมนะฮะกช.ผอ.ระดับอำเภอแล้วก็ส่งต่อมายังจังหวัดนะเมื่อจังหวัดให้ความเห็นชอบนะข้อมูลจะถูกส่งไปยังปภ.เพื่อประสานให้ธนาคารออมสินเนี่ยโอนเงินเข้าบัญชีผู้นะเดือดร้อนนะครับที่ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประสบภัยโดยตรงนะครับนอกจากนี้จังหวัดจันทบุรียังได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ปภ.ลงพื้นที่ให้คำแนะนำเรื่องเอกสารแก่ท้องถิ่นแล้วก็เพื่อลดความล่าช้าและ นะฮะเสริมความครบถ้วนของข้อมูลนะซึ่งนับเสมือนนะคำมั่นสัญญาจากภาครัฐที่พร้อมทำงานเชิงรุกเคียงข้างไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและจะจับมือพี่น้องชาวจันทบุรีก้าวผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกันนะครับนั่นก็เป็นข่าวคราวถึงความเป็นห่วงเป็นใยแล้วก็การเยียวยาดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมานะครับนอกจากนั้นยังมีอีกหลายพื้นที่หลายคนเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวนะชาวสวนทางการเกษตรครับก็มีข่าวคราวจากสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีครับกับโครงการอีกหนึ่งโครงการดีๆกู้พืชหยุดโรคฟื้นรากหลังน้ำลดนะครับน้ำลดแล้วแต่การฟื้นฟูพืชผลทางการเกษตรยังคงต้องใส่ใจนะครับกรมส่งเสริมการเกษตรครับร่วมกับคณะเกษตรกรรมคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับขอเชิญพี่น้องเกษตรกรและก็ผู้ที่สนใจครับร่วมเรียนรู้วิธีฟื้นฟูพืชหลังน้ำท่วมนะการดูแลระบบรากแล้วก็การป้องกันโรคพืชเพื่อให้พืชกลับมาแข็งแรงพร้อมเดินหน้าสู่การผลิตอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นวันที่14ตุลาคมนะครับ14ตุลาคมครับเวลา 13:30 นเป็นต้นไปซึ่งจะเป็นนะฮะการไลฟ์สดทาง Facebook Live นะของกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับฉะนั้นทุกท่านก็สามารถที่จะเข้าไปรับชมกันได้ในช่วง 13:30 นะครับสามารถที่จะรับชม Facebook Liveของกรมส่งเสริมการเกษตรฉะนั้นยังไงก็นะเชิญชวนพี่น้องประชาชนพี่น้องชาวสวนพี่น้องเกษตรกรทุกท่านก็แล้วกันนะครับอย่าพลาดนะเตรียมรับมือฟื้นฟูให้ถูกวิธีเพื่อให้พืชฟื้นตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็วันที่14นะครับเวลา 13:30 ครับนอกจากนั้นก็ยังมีข่าวคราวจากทางด้านของเทศบาลเมืองท่าช้างจันทบุรีนะครับประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนนะเพื่อลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยานะโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืชจากน้ำท่วมนะครับหลักฐานเอกสารต่างๆเตรียมให้พร้อมไม่ว่าจะเป็นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน1ฉบับสำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับสำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน1ฉบับภาพถ่ายความเสียหายนะถ้ามีนะครับซึ่งอัตราความช่วยเหลือนะครับไม้ผลไม้ยืนต้นเสียหายนะฮะสิ้นเชิงก็6,800 บาทต่อไร่นะครับแล้วก็ชะงักการเจริญเติบโตนะก็จะได้รับการช่วยเหลือ 3,400 บาทต่อไร่สูงสุด30ไร่ต่อครัวเรือนนะครับก็สามารถที่จะลงทะเบียนได้ที่ห้องงานสวัสดิการสังคมนะเทศบาลเมืองท่าช้างจันทบุรีนะครับก็สามารถยื่นเอกสารได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง16ตุลาคม2569แต่ถ้าเกิดว่าท่านใดมีข้อสงสัยต่างๆสอบถามเพิ่มเติมได้ที่063-464-9006นะครับ063-464-9006ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับยังมีข่าวคราวจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรีนะครับประกาศงดจ่ายน้ำหรือว่าตัดมาตรนะครับซึ่งก็จะดำเนินการตั้งแต่วันที่16ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับสำหรับผู้ใช้น้ำประปาที่ค้างชำระน้ำประปานะค้างชำระค่าน้ำประปาบินเดือนกันยายนก็อย่าลืมนะฮะใช้น้ำแล้วก็จ่ายให้ตรงนะครับไม่งั้นจะโดนงดจ่ายน้ำหรือว่าตัดมาตรนะครับผมก็สามารถที่จะชำระได้ไม่ว่าจะเป็นที่สำนักงานนะฮะการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรีหรือว่าจะเป็นทุกวันนี้ก็มีทุกช่องทางในการที่จะชำระนะฮะผู้ใช้น้ำเนี่ยสามารถจะชำระค่าน้ำประปาผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงนะไม่ว่าจะเป็นโมบายแบงกิ้งแอปพลิเคชันธนาคารต่างๆบัตรเครดิตบัตรเดบิตนะฮะหรือว่าจะเป็น e-wallet แล้วก็อื่นๆแต่ถ้าเกิดมีข้อสงสัยต่างๆสอบถามได้ที่039-322-040นะครับ039-322-040หรือว่าจะเป็นสายด่วน1662นะครับนั่นก็เป็นข่าวที่นำเรียนให้ทราบในช่วงเวลาตรงนี้กันกับบรรยากาศในช่วงของรายการคุยข่าวเช้าจันทร์ฮินะครับผมจันยวัฒน์ผลพินิจทำหน้าที่ดำเนินรายการแล้วก็นำเสนอในช่วงที่2นอกจากนั้นก็ยังมีข่าวคราวแล้วก็กิจกรรมดีๆนะครับจาก FM 99อสมทนะครับหลายท่านถ้าเกิดว่าชอบเดินทางชอบท่องเที่ยวนะแล้วก็ร่วมกิจกรรม ก็มีนะกิจกรรมดีๆเป็นกิจกรรมแรลลี่นะครับผมที่กลับมาอีกครั้งนะกับการเดินทางประจำปีหลายๆท่านถ้าเกิดมีความสนใจก็เตรียมกระเป๋าให้พร้อมนะเตรียมเกี่ยวกระเป๋าชวนเพื่อนชวนครอบครัวหรือว่าจะเป็นคนที่รู้ใจออกเดินทางไปกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกกิจกรรมหาอาซีสักการะหลวงพ่อบ้านแหลมนะครับเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปในสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายนะครับพักสบายท่ามกลางธรรมชาติ 21-22 พฤศจิกายนนี้ฉะนั้นท่านใดที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะกันได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นี้ครับ0925315142แล้วก็0809195365หรือนะติดตามรายละเอียดกันได้ทางเพจ Facebook FM 99นอกจากนั้นยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมนะจาก FM 99 Active Radio นะครับก็ชวนแฟนรายการร่วมกิจกรรมร้อยแรงแหล่งใต้ปีที่4โอเคไปที่เบตงนะครับครั้งหนึ่งในชีวิตครับเปิดประสบการณ์เดินทางสู่เมืองในหมอกดอกไม้งามใต้สุดสยามนะเมืองงามชายแดนนะครับสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตที่นะลิ้มรสของอร่อยนะฮะที่ขึ้นชื่ออย่างไก่เบตงแล้วก็เที่ยวสวนดอกไม้เหมือนบุปผาชมทะเลหมอกไอโอเองนะฮะหอนาฬิกาเบตงนะตู้ไปรษณียักษ์ที่สูงแล้วก็ใหญ่ที่สุดนะครับผมอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์นะแช่เท้าบ่อน้ำร้อนเบตงเช็คอินถ่ายรูปป้ายใต้สุดแดนสยามแล้วก็ขากลับก็แวะสักการะหลวงปู่ทวดวัดช้างให้3วัน2คืนนะครับ 14-26 พฤศจิกายนครับเก็บกระเป๋านะฮะมาแต่ตัวกินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99นะครับท่านไหนที่สนใจอยากจะไปพักผ่อนเย็นใจอยากจะไปร่วมกิจกรรมดีๆกับ FM 99ครับนะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0925315142แล้วก็0809195365นะครับหรือว่าจะไปดูรายละเอียดทางเพจ Facebook FM 99นะครับผมนั่นก็เป็นข่าวคราวและกิจกรรมดีๆที่นำเรียนแจ้งให้ทราบในช่วงเวลาตรงนี้กันนะครับผมคุยข่าวเช้าจันทร์เวลาหมดลงแล้วนะครับผมจันทวัฒน์ผลพิริศลาคุณผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่พรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

3นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินทุพราวันพระดอนสั่งสอบปมโอเคบาร์ใน30วันใช้ถนนข้าวสารเป็นแซนด์บ็อกซ์กางแผนจัดระเบียบสถานบันเทิงทั่วกรุงชัดเจนพฤศจิกายนนายพระดอนปริศนานัทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประชุมร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลและสำนักงานปปท.เพื่อหารือถึงมาตรการป้องกันและปราบปรามสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการคล้ายกับสถานบริการที่ฝ่าฝืนกฎหมายหลังฝ่ายปกครองจับผับโอเคบาร์ในย่านถนนข้าวสารนายประดอนกล่าวว่าวันนี้มีมาตรการทั้งระยะสั้นและระยะยาวไม่ใช่เฉพาะที่ถนนข้าวสารแต่หมายถึงทุกพื้นที่ในกรุงเทพมหานครที่จะทำให้ถูกกฎหมายแนวทางระยะสั้นได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้วโดยจะให้แล้วเสร็จภายใน30วันและจะทำคู่ขนานกันไปทางวินัยส่วนทางคดีอาญาปปท.จะสืบสวนสอบสวนควบคู่กันไปว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นหรือไม่โดยจะต้องให้แล้วเสร็จภายใน30วันส่วนระยะกลางจะใช้ถนนข้าวสารในการเป็นแซนด์บ็อกซ์กลุ่มตัวอย่างกำหนดแนวทางนโยบายของสถานบันเทิงโดยให้ปปท.และผู้บัญชาการตำรวจนครบาลหารือกทม.เพื่อหารือระเบียบกฎหมายก่อนเชิญผู้ประกอบการหาทางออกร่วมกันระหว่างนี้ไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนจะหาแนวทางร่วมกันทุกฝ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนในขณะที่นายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการปปท.ได้กล่าวถึงการสืบสวนความเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อเท็จจริงหากผู้ใดที่กระทำความผิดก็ต้องรับผิดไม่มีการช่วยเหลือให้พ้นผิดแต่ขอเวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้านพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลชี้แจงเรื่องการตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องหรือไม่ได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและย้ายผู้กำกับและสารวัตรไปปฏิบัติราชการที่บก.น.1แล้วระหว่างนี้จะตรวจสอบควบคู่ไปกับปปท.เพื่อดำเนินการทางวินัยรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเจ๊กั้งด้วยและตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของสน.ว่ามีส่วนในการปล่อยปละละเลยหรือไม่สถานบริการนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดด้วยหรือไม่ปลัดมท.ยืนยันงบเยียวยาน้ำท่วมเพียงพอแต่หากไม่พอปภ.เสนอขอสำนักงบประมาณเพิ่มได้ในอันสิทธิสัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงงบประมาณเยียวยาน้ำท่วมจะเพียงพอหรือไม่เนื่องจากขณะนี้มีตัวเลขของผู้ยื่นขอรับเงินเยียวยา 1,900,000 ครัวเรือนว่าเรื่องนี้แบ่งออกไป2ส่วนคือพื้นที่ที่ท่วมก่อน1ตุลาคม2569ดำเนินการเยียวยาด้วยความรวดเร็วซึ่งใช้งบประมาณกว่า 2,000 ล้านบาทแล้วภายใต้งบฉุกเฉิน 4,700 ล้านบาทที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติส่วนที่เกิดหลัง1ตุลาคม2569การเยียวยาจะเข้าสู่การประกันภัยพิบัติแห่งชาติหากได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทางคปภ.และปภ.จะโอนเงินให้แก่ครัวเรือนได้เลยซึ่งเรื่องนี้ไม่น่าจะมีปัญหายืนยันประมาณที่คณะรัฐมนตรี

0: งบประมาณให้พิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายเมสซี่ยกให้แม็กซ์ดาวแมนดาวรุ่งของอาร์เซนอลน่าจับตามองลีโอเนลเมสซี่กัปตันทีมอดีตกัปตันทีมชาติอาร์เจนตินาเจ้าของรางวัลบัลลงดอ8สมัยออกมาแสดงความคิดเห็นยกให้แม็กซ์ดาวแมนดาวรุ่งของสโมสรอาร์เซนอลเป็นหนึ่งในนักเตะดาวรุ่งที่น่าจับตามองโดยเมสซี่ได้คัดเลือกนักฟุตบอลชาย7คนและหญิง3คนเพื่อเข้าร่วมแคมเปญเมสซี่ plus 10ซีซั่นที่3ร่วมกับผู้สนับสนุนหลักสำหรับดาวแมนสร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นกับทีมปืนใหญ่ในฤดูกาลที่ผ่านมาโดยเขาสร้างประวัติศาสตร์เป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดที่ได้ลงเล่นในรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยวัย15ปี308วันและเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดที่คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษด้วยวัย16ปี144วัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ภูมิพลองค์บพิตรมหิศรสองพระกรโอบไพร่ฟ้านราศัยศาสตร์เกษตรทะเรศสร้างนำทางไทยจานดวงใจรำลึกคุณอุ่นกมลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะรัฐบาลลุยช่วย828โรงเรียนพ้นวิกฤตน้ำท่วมส่งงบช่วยด่วน668แห่งเร่งซ่อมฟื้นฟูคืนห้องเรียนปลอดภัยไม่ให้เด็กไทยเสียโอกาสเรียนรู้ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดาลทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมีความห่วงใยนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยได้กำชับกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.เร่งให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องทางด้านงบประมาณการซ่อมแซมฟื้นฟูอาคารสถานที่การจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนและการดูแลสภาพจิตใจของผู้ได้รับผลกระทบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของนักเรียนและประชาชนพร้อมลดผลกระทบต่อการจัดการศึกษาให้ได้มากที่สุดจากการติดตามสถานการณ์พบว่ามีโรงเรียนในสังกัดสพท.ประสบอุทกภัยจำนวน828แห่งในพื้นที่29จังหวัดโดยสพท.ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อเยียวยาเบื้องต้นให้แก่โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบแล้ว668แห่งละ 35,000 บาทเพื่อช่วยบรรเทาความเสียหายและสนับสนุนให้สถานศึกษาสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสมรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการทำให้โรงเรียนกลับมาเปิดการเรียนการสอนได้อย่างปลอดภัยควบคู่กับการดูแลความเป็นอยู่และสภาพจิตใจของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยสพท.จะเร่งรวบรวมข้อมูลความเสียหายเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณสำหรับซ่อมแซมและฟื้นฟูอาคารสถานที่พร้อมใช้งานพร้อมประสานเครือข่ายนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดกิจกรรมเยียวยาและฟื้นฟูสภาพจิตใจให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสมต่อไปอย.เพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบผักและผลไม้นำเข้าณด่านอาหารและยาทั่วประเทศรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าในช่วงเทศกาลกินเจประชาชนมีความต้องการบริโภคผักและผลไม้เพิ่มขึ้นขณะเดียวกันสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เพาะปลูกและปริมาณผลผลิตบางชนิดภายในประเทศจึงอาจมีการนำเข้าผักและผลไม้จากต่างประเทศเพื่อเสริมปริมาณสินค้าในตลาดอย.จึงได้กำชับด่านอาหารและยาทั่วประเทศให้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังและตรวจสอบผักและผลไม้นำเข้าโดยเฉพาะชนิดที่มีการบริโภคสูงในช่วงเทศกาลกินเจและสินค้าที่มีความเสี่ยงตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารแหล่งที่มาและความถูกต้องตามกฎหมายตลอดจนสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์สารตกค้างและสารปนเปื้อนตามมาตรฐานที่กำหนดเพื่อคัดกรองสินค้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานก่อนเข้าสู่ตลาดและถึงมือผู้บริโภคโดยได้เตรียมความพร้อมทางด้านบุคลากรระบบตรวจสอบและการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การตรวจปล่อยสินค้ามีประสิทธิภาพควบคู่กับการคุ้มครองผู้บริโภคและไม่ให้มาตรการควบคุมเป็นอุปสรรคต่อการนำเข้าสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยเฉพาะในช่วงที่ประชาชนมีความต้องการบริโภคผักและผลไม้เพิ่มขึ้น ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงาน

0: มาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 14.00 น
1: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเลิศเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
2: ์ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
4: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
3: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
4: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
5: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
6: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
9: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
8: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
5: จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
10: ในช่วงหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆหน้าฝนจะมียุงที่มาพร้อมกับโรคต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายแรงอีกมากมายเลยทีเดียวแต่คุณผู้ฟังทุกท่านสามารถป้องกันเบื้องต้นได้นะคะโดยเฉพาะในเวลานอนหลับค่ะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมากๆเลยคุณไม่ต้องไปผูก4ด้านนะคุณผู้ฟังกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายง่ายค่ะพับเก็บได้แบบสะดวกสบายตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้เป็นอย่างดีไม่ร้อนแล้วก็ไม่อับชื้นด้วยนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันแบบยาวๆได้

0: เลยค่ะสามารถจะครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยเก็บง่ายๆนะคะน้ำหนักก็เบามากๆพกพากันแบบสะดวกสบายหรือว่าไปนอนที่ไหนเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นในราคาเพียงแค่590บาทสนใจสั่งซื้อกันได้เลย02-1143990 02-1143990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ภูมิพลองค์บพิตรมหิศรสองพระกรโอบไพร่ฟ้านราศัยศาสตร์เกษตรทะเรศสร้างนำทางไทยจานดวงใจรำลึกคุณอุ่นกมลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

Emcot เตือนภัย Emcot เตือนภัยสนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: มขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
1: M ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
0: M-Cot จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็กการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอดจันทร์ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: 4นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันอันสิทธิ์สวนกลับอดีตปลัดมท.หน้าอายตรงไหนถามตอนอยู่ไม่เห็นทำอะไรโหวตัวเองต้องเข้ามาแก้ไขมั่นใจทำเต็มที่นายอันสิทธิ์สัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่นายสุทธิพงษ์จุลเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของกระทรวงมหาดไทยว่ารู้สึกอายที่มีการทุจริตในกระทรวงโดยเฉพาะเรื่องการสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าตั้งแต่ตนเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยเชื่อว่าทุกอย่างดีเพราะเราได้ทำงานแก้ไขปัญหากรมต่างๆที่มีปัญหากระทรวงได้ทำอย่างดีที่สุดและทำด้วยความรวดเร็วตนว่าก่อนหน้านี้น่าอายมากกว่าตนพยายามสร้างให้ข้าราชการมีขวัญและกำลังใจทุกวันนี้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งเรื่องท้องถิ่นการแต่งตั้งโยกย้ายตนเป็นคนที่เข้ามาทำให้ข้าราชการเหล่านั้นได้รับความเป็นธรรมมากที่สุดเช่นเรื่องท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ดำเนินการสอบข้อที่จริงกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการเสร็จภายใน7วันทุกคนทราบดีนอกจากนี้ยังมีหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องก็ดำเนินการอยู่กระทรวงมหาดไทยสอบข้อเท็จจริงร้ายแรงและแจ้งข้อกล่าวหาผู้กระทำความผิดแล้วกระทรวงมหาดไทยดำเนินการอย่างเต็มที่แล้วดังนั้นหากบอกว่ากระทรวงมหาดไทยน่าอายต้องถามว่าน่าอายตรงไหนเพราะถือว่าทำเต็มที่ที่สุดแล้วการพูดด้วยส่วนตัวหรือพูดด้วยอะไรต้องถามว่าในอดีตปัญหากระทรวงมหาดไทยไม่ได้มีแค่นี้แต่ปัญหาต่างๆคลี่คลายหรือไม่ส่วนในอดีตมีการแก้ไขปัญหาอย่างไรในยุคของนายสุทธิพงษ์นายอันสิทธิ์กล่าวว่าตนไม่เคยได้ยินว่าทำอะไรเลยตนมาแก้ไขปัญหาด้วยการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงภายใน7วันพลพีเผยนายกรัฐมนตรีกินข้าวร่วมรัฐมนตรีเพื่อไทยติดตามงานนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังนายกรัฐมนตรีรับประทานอาหารร่วมกับรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยบนตึกไทยคู่ฟ้าว่าเป็นการพูดคุยกันทั่วไปโดยปกตินายกรัฐมนตรีจะเชิญคณะรัฐมนตรีและพรรคร่วมรัฐบาลมาพูดคุยถึงสถานการณ์ต่างๆสอบถามถึงปัญหาที่ได้รับจากประชาชนช่วงน้ำท่วมและการดำเนินการเรื่องค่าชดเชยเยียวยาจากอุทกภัยรวมถึงสอบถามถึงการดำเนินงานโครงการต่างๆของแต่ละกระทรวงว่ามีอะไรที่ทำไปแล้วหรือมีโครงการอะไรที่อยากจะชี้แจงในเวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจเพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจในทำนองเดียวกันส่วนมีการขอให้พรรคเพื่อไทยเตรียมพร้อมช่วยตอบหรือไม่นายพลพีกล่าวว่าพรรคเพื่อไทยคงทราบอยู่แล้วนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ไปแล้วว่าหากตรงกับเนื้อหาของแต่ละกระทรวงที่นายกรัฐมนตรีไม่ได้ดูแลก็ขอให้รัฐมนตรีแต่ละคนได้เตรียมข้อมูลเอาไว้หากมีการพาดพิงก็จะให้รัฐมนตรีเหล่านั้นได้ร่วมกันตอบทางนี้ไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องแนวทางการโหวตเพราะเป็นมารยาททางการเมืองอยู่แล้วส่วนที่ว่าช่วงการอภิปรายไม่ไว้วางใจมักจะมีการกระชับมิตรกันแบบนี้เป็นการตอกย้ำสัญญาลูกผู้ชายกับพรรคเพื่อไทยหรือไม่นายพลพีกล่าวว่าไม่ได้มีการพูดถึงเพราะนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์และนายจุรพันธ์อมรวิวัฒน์ได้ให้สัมภาษณ์ถึงเจตนารมณ์ความแข็งแกร่งความเป็นปึกแผ่นของรัฐบาลชุดนี้จึงไม่มีข้อกังวลอะไรส่วนมีการพูดถึงพรรคเขียวที่จะมาเติมเสียงด้วยหรือไม่นายพลพีกล่าวว่าไม่ได้มีการพูดถึงพรรคอื่นเลยเครื่องบินเล็กตกกลางพงหญ้าที่จังหวัดชลบุรีนักบินลูกครึ่งไทยเยอรมันบาดเจ็บ1คนนิราศทิพย์ศรีรายงานค่ะ
1: เกิดเหตุระทึกเครื่องบินเล็กแบบเครื่องยนต์เดี่ยวสีฟ้าขาวหมายเลขทะเบียน HSFPO ประสบอุบัติเหตุตกกลางพงหญ้าพื้นที่ทุ่งกลมตันหมันตำบลห้วยใหญ่อำเภอบาราบุงจังหวัดชลบุรีสภาพที่เกิดเหตุพบเครื่องบินปีกสูงตกอยู่ในพื้นที่

0: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบรายละเอียดการจดทะเบียนเส้นทางการบินและหาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้นิราศทิพย์ศรีสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: ติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะปกครองร่วม NGO บุกช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษย์ซอยรามคำแหง120หลังพบนำเด็กต่างด้าวหลังพบนำเด็กต่างด้าวมาเร่ขายสินค้าตามแหล่งท่องเที่ยวเจ้าหน้าที่กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยส่วนที่กำลังร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนหรือ NGO พร้อมกับนำหมายจับและชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการครั้งสำคัญในชื่อพิทักษ์กุลาบตูมเข้าทำการตรวจค้นและช่วยเหลือเหยื่อกระบวนการค้ามนุษย์ชาวต่างด้าวซึ่งถูกนำมาแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบในย่านถนนข้าวสารจากการสืบสวนพบพฤติการอันโหดร้ายของกระบวนการดังกล่าวโดยลักลอบนำเด็กหญิงชาวต่างด้าวเข้ามาเพื่อบังคับให้เดินเร่ขายสินค้าในย่านท่องเที่ยวชื่อดังหากไม่สามารถทำยอดได้ตามเป้าหมายจะถูกทำร้ายร่างกายและทำลายจิตใจอย่างรุนแรงนอกจากนี้ยังพบเหยื่อบางรายถูกกระทำชำเราและล่วงละเมิดทางเพศภายหลังรวบรวมพยานหลักฐานจนหนาแน่นเจ้าหน้าที่จึงขออนุมัติหมายจับและนำชุดปฏิบัติการพิเศษบุกเข้าจู่โจมจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาตามหมายจับรวมถึงกลุ่มผู้สนับสนุนและเครือข่ายกระบวนการค้ามนุษย์ดังกล่าวได้ที่บ้านพักบริเวณซอยรามคำแหง122เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการคัดแยกเหยื่อเพื่อเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองพยานและฟื้นฟูสภาพจิตใจตามกลไกส่งต่อระดับชาติตชด.ชวนชมการแข่งขันสุนัขตำรวจ 16-18 ตุลาคมที่ค่ายพระราม6จะอ่ำพลตำรวจโทรุ่งโรจน์ ทากูล ปุญญสิริผู้บัญชาการตำรวจตำรวจตระเวนชายแดนเปิดเผยว่ากองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเตรียมจัดการแข่งขัน BPP K9 Challenge 2026ระหว่าง 16-18 ตุลาคมณศูนย์ฝึกสุนัขตำรวจค่ายพระราม6อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีการแข่งขันในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อทดสอบและแสดงศักยภาพของสุนัขตำรวจและเจ้าหน้าที่ผู้บังคับสุนัขทางด้านความเร็วความแม่นยำไหวพริบความกล้าหาญและการทำงานประสานกันเป็นทีมสุนัขตำรวจเป็นกำลังสำคัญที่สนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงและการบังคับใช้กฎหมายทั้งการตรวจค้นการติดตามร่องรอยและการค้นหาบุคคลหรือสิ่งของโดยอาศัยประสาทสัมผัสที่เฉียบคมของสุนัขควบคู่กับทักษะและความชำนาญของเจ้าหน้าที่ผู้บังคับสุนัขการแข่งขันแค่นายครั้งนี้ชัยชนะไม่ได้วัดกันเพียงความเร็วหรือความแข็งแกร่งแต่ยังเป็นบทพิสูจน์วินัยความแม่นยำและสายสัมพันธ์ระหว่างคนกับสุนัขคู่ใจที่ต้องทำงานเป็นหนึ่งเดียวกันในทุกภารกิจการแข่งขัน BPP K9 Challenge 2026เปิดให้ผู้สนใจเข้าชมฟรีตลอดงานทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
6: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมท.จันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกา
7: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันและฉันชอบเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
8: ์คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่

0: มาเนี่ย
1: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
2: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
1: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
2: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
6: ผ้าไทยก็ได้มีคุณค่าแก่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแถมโตย
7: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
8: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
9: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
10: ภูมิพลองค์บพิตรมหิศรสองพระกรโอบไพร่ฟ้านราศัยศาสตร์เกษตรทะเรศสร้างนำทางไทยจานดวงใจรำลึกคุณอุ่นกมลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
11: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
0: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

M-Cot จันทร์ 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M-Cot จันทบุรีและ Facebook อสมท. จันทบุรี

ามีเวลา15นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวรรณนายกรัฐมนตรีรุ่ตรวจความพร้อมเลี้ยงอาหารข้ามผู้นำการเงินโลกทีม Thailand Welcome the World นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงจากตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลมาที่ตึกสันติไมตรีตรวจความพร้อมงานเลี้ยงรับรองอาหารข้ามแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางที่เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ2569วันพรุ่งนี้โดยนายอนุทินเปิดเผยว่าวันพรุ่งนี้นางสาวรัติการอำลอยหรือน้องเนเน่รอยัลแชมป์อเมริกาก็ทาเรนต์2026ที่จะมาร่วมร้องเพลงให้แก่ผู้นำได้รับชมและรับฟังส่วนตัวรู้สึกขอบคุณน้องเนเน่ที่เดินทางมาร้องเพลงน้องเนเน่ถือว่าดังระดับโลกและเมื่อวานนี้ได้ไปพบกับผู้นำทางการเงินของโลกซึ่งทุกคนต่างรู้จักน้องเนเน่ทั้งหมดและตื่นเต้นที่จะมาเล่นเพลงให้แก่ผู้นำได้ฟังซึ่งน้องเนเน่มีความตั้งใจเลือกเพลงที่ทุกคนรู้จักแต่ตนเองขออยากฝากบอกว่ายังไงก็ต้องเล่นเพลงที่น้องได้ใช้มาโดยเฉพาะเพลงซอมบี้และน้องเนเน่จะร้องเพลงสมสารด้วยทั้งนี้นายกรัฐมนตรีจะร้องเพลงร่วมกับน้องเนเน่ด้วยหรือไม่นั้นนายกรัฐมนตรีถึงกับร้องโอ้โหก่อนจะบอกว่าผมดนตรีอยู่ในหัวใจอยู่แล้วแค่ฟังก็มีความสุขแล้วสำหรับงานในวันพรุ่งนี้ภายใต้ธีม Thailand Welcome to World ถูกตกแต่งด้วยดอกไม้สวยงามและมีดนตรีจากวงซอกราวซิมโฟนีออร์เคสตราที่จะมาร่วมบรรเลงส่วนเมนูอาหารจะเป็นอาหารไทยขึ้นชื่อเช่นต้มยำกุ้งนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงกรณีที่นายสุทธิพงษ์จุลเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของกระทรวงมหาดไทยและบอกว่าอายที่เคยเป็นอดีตข้าราชการกระทรวงมหาดไทยว่ามีคนส่งคลิปมาให้ดูอดีตปลัดมหาดไทยว่าข้าราชการประจำว่าลูกน้องเก่าไม่ได้ว่านักการเมืองเพราะฉะนั้นลูกน้องเก่าก็ต้องรับไปและไปดำเนินการแก้ไขตามที่สั่งสอนมาแต่ถ้าเห็นว่าทำดีแล้วก็ต้องออกมาโต้แย้งพร้อมย้ำว่าไม่เกี่ยวกับทางการเมืองส่วนจะต้องกำชับการทำงานภายในกระทรวงมหาดไทยหรือไม่หลังอดีตผู้บังคับบัญชาออกมาวิพากษ์วิจารณ์นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าต้องผ่านปลัดกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันหากปลัดกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันกำกับดูแลหน่วยงานดีแล้วก็ต้องออกมาชี้แจงให้อดีตปลัดได้เข้าใจว่ามหาดไทยหลังจากอดีตปลัดมหาดไทยผ่านพ้นตำแหน่งไปแล้วเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือแย่ลงส่วนจะทำให้ข้าราชการเสียกำลังใจหรือไม่นายกรัฐมนตรีย้อนถามกลับว่าเสียกำลังใจเรื่องอะไรเรื่องอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยมาว่าข้าราชการประจำใช่หรือไม่หากไม่ได้ทำผิดอะไรก็ไม่ต้องเสียกำลังใจแต่ถ้าทำผิดก็ต้องรับฟังคำสั่งสอนของอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะอดีตผู้บังคับบัญชาผู้ใหญ่พูดอะไรก็ฟังไว้หากทำดีอยู่แล้วก็อนุโมทนาสาธุแผ่ส่วนกุศลไปก็แค่นั้นเองIMF แนะฟื้นฟูเสถียรภาพการคลังกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ระบุว่าเศรษฐกิจโลกยังสามารถประคองตัวและบรรลุ GDP ที่แท้จริงได้เกิน 3% ในปีนี้เพราะได้แรงหนุนจากการลงทุนในเทคโนโลยี AI ที่จะช่วยชดเชยผลกระทบจากวิกฤตพลังงานที่เกิดจากสงครามยืดเยื้อในตะวันออกกลางแต่นางเพชรวาโกเอวารองผู้อำนวยการด้านวิจัยของ IMF ได้กล่าวได้ว่ายังมีความเสี่ยงเรื่องเศรษฐกิจฟื้นตัวและหลายประเทศอาจไม่ได้มุ่งพัฒนา AI รวมถึงความเสี่ยงด้านภาระหนี้สินสูงขึ้นเหตุโจมตีสนามบินในซาอุดิอาระเบียราคาน้ำมันพุ่งแตะ 104.50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแล้วแต่การดึงน้ำมันสำรองและปรับตัวของภาค

0: ธุรกิจอาจช่วยพยุงเศรษฐกิจไว้ได้แต่หนี้สาธารณะที่สูงขึ้นจะเพิ่มต้นทุนการกู้ยืมให้พุ่งสูงอย่างรวดเร็วรัฐบาลต่างๆควรเริ่มฟื้นฟูเสถียรภาพการคลังและกำหนดแผนที่ยั่งยืน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ภูมิพลองค์บพิตรมหิศรสองพระกรโอ

0: ธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
2: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
3: ์เน็ตบ้านเร็วแรง NT Fiber Plus จะอัพคลิปโหลดไฟล์เรียนออนไลน์หรือทำงานก็ลื่นไหลต่อเนื่องไม่มีติดขัดดู YouTube เล่น TikTok เล่นเกมลื่นปรื้อเพียงแค่แชร์ Wi-Fi เข้ามือถือก็เล่นโซเชียลได้ทุกมุมของบ้านสมัครเน็ตบ้าน NT วันนี้พบกับแพ็กเกจหลากหลายเริ่มต้นที่415 บาทสมัครติดตั้งบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่039-322-999 ID Line @ntjan หรือ1888 NT Contact Center
4: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
5: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
4: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
5: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
6: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่แอดช็อปมาเนียค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็คเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
10: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
0: ภูมิพลองค์บพิตรมหิศรสองพระกรโอบไพร่ฟ้านราศัยศาสตร์เกษตรทะเรศสร้างนำทางไทยจานดวงใจรำลึกคุณอุ่นกมลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: คอตจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
1: เอ็มคอตจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
0: เอ็มคอตจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 เอ็มขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
0: เอ็มคอตจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: ขณะนี้เวลา16นาฬิกาต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกรัฐมนตรีมองยติฝ่ายค้านเขียนไปข้าวท่าเท่าไรชี้อาจเป็นสาเหตุประธานสภายังไม่ส่งยติให้รัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงการรับประทานอาหารร่วมกันกับรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยว่าเมื่อช่วงเช้าไปวางพวงมาลัยในวันนวมินมหาราชเห็นว่าใกล้ทำเนียบรัฐบาลจึงเชิญมารับประทานอาหารร่วมกันไม่มีอะไรพอดีนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยป่วยและนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ได้เดินทางมาซึ่งในวงรับประทานอาหารไม่ได้คุยอะไรเป็นพิเศษมีการเรียนให้ทราบว่าจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจขอให้ทุกกระทรวงเตรียมข้อมูลให้เยอะที่สุดประชาชนใช้ได้ข้อมูลมากๆและหากมีการอภิปรายพาดพิงไปถึงหน่วยงานไหนก็ขอให้เจ้ากระทรวงแต่ละกระทรวงได้มาชี้แจงส่วนได้ขอความมั่นใจเรื่องเสียงจากพรรคเพื่อไทยหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่ต้องขอพรรคเพื่อไทยเพราะหัวหน้าพรรคหัวหน้าทีมทุกอย่างยืนยันเมื่อถามว่าประธานสภาได้มาประสานแล้วหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเห็นว่ามีเวลา1สัปดาห์ในการพิจารณายติส่วนเวลาในการอภิปรายเมื่อวานได้ตอบคำถามไปแล้วทุกอย่างเป็นไปตามสิ่งที่เคยปฏิบัติกันมาไม่มีปัญหาเมื่อถามว่าภายหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะมีการขยับเก้าอี้คณะรัฐมนตรีหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ายังไม่ได้คิดเมื่อถามว่าดูจากยติแล้วเข้าท่าหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจากที่เขียนก็ไม่เข้าท่าเท่าไหร่แต่จะไปบังคับเขาไม่ได้นี่ก็ว่าคงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ประธานสภายังไม่ส่งญัตติให้กับรัฐบาลกทมประชุมความปลอดภัยดูแลงานประชุม IMF World Bank 2026พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายศูนย์บัญชาการเหตุการณ์การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569พร้อมเปิดเผยถึงการดูแลความปลอดภัยในระหว่างการประชุมว่ากทม.มีกล้อง CCTV จำนวน 1,300 ตัว 21 เส้นทางที่ดูแลความเรียบร้อยซึ่งเป็นเส้นทางที่ผู้เข้าร่วมประชุมใช้เดินทางและเฝ้าระวังน้ำท่วมเป็นหลักโดยสำนักระบายน้ำได้มีการคาดการณ์สถานการณ์ฝนว่าจะมีถึง 60% ในช่วงการประชุมแต่ถ้าเฉพาะเจาะจงในพื้นที่การประชุมอาจจะยังไม่มีความชัดเจนโดยสำนักการระบายน้ำได้เตรียมเครื่องสูบน้ำและพื้นที่รับน้ำในคลองแสนแสบไว้รวมถึงการระบายน้ำจากถนนพระราม4ลงแม่น้ำเจ้าพระยาส่วนการดูแลความเรียบร้อยโดยรอบสถานที่ประชุมมีการปล่อยแถวเจ้าหน้าที่และดูแลความเรียบร้อยซอยก้างปลาหรือซอยย่อยในถนนสุขุมวิทสำนักงานเขตพัฒนาสำนักงานเขตคลองเตยสำนักเทศกิจและสน.ในพื้นที่ส่วนในวันที่15ถึง16ตุลาคมนี้ที่จะมีกลุ่มผู้ชุมนุมไปเรียกร้องที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นั้นเบื้องต้นยังพบว่ามีการขออนุญาตกรุงเทพมหานครแต่กลุ่มผู้ชุมนุมอาจจะขออนุญาตชุมนุมไปที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลซึ่งสน.ลุมพินีได้แจ้งปิดการจราจรในถนนเส้นต่างๆที่อาจจะทำให้เกิดผลกระทบต่อการชุมนุมซึ่งหากกลุ่มผู้ชุมนุมต้องการใช้พื้นที่ลานคนเมืองก็ยินดีสูบน้ำคลองรังสิตพบฟองสีขาวคราบดำลอยเกลื่อนบริเวณประตูระบายน้ำปากคลองรังสิตตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองปทุมธานีจุดน้ำจุดรับน้ำต่อจากประตูระบายน้ำจุลาลงกรณ์เพื่อเร่งระบายน้ำจากคลองรังสิตประยุรศักดิ์ออกแม่น้ำเจ้าพระยาพบฟองสีขาวและคราบสีดำจำนวนมากลอยอยู่บริเวณผิวน้ำส่วนน้ำมีสีดำคล้ำส่งกลิ่นเหม็นทำให้ชาวบ้านกังวลอยากให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบคุณภาพน้ำเพราะน้ำทะลักเข้ามาในชุมชนที่อยู่ริมคลองสูงเกือบ1เมตรซึ่งอาจจะกระทบกับคุณภาพชีวิตของประชาชน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
0: กลับมาติดตามข่าว

0: ันในช่วงนึงครับ
1: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.

0: ียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เพศัตว์บอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cellหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
3: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
2: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
3: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพล
6: ัง
5: งานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: M-COT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
7: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
6: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-COT Connect
7: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-COT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
8: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ M-COT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
9: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
10: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพร่ว่าผ้าไหมหยกดอก
11: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าภูมิเรียง
12: M-COT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
0: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะเสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้านเราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยหลอด LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้นานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนรับรองว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลยกับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้สั่งตอนนี้ได้ไปเลย1ชุดแถมให้ฟรีอีก1ชุดค่ะแล้วยังมีโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคล้าแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทถูกต้องแล้วค่ะ

0: 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: M-Cot จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 เอ็มขอดจันทร์ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
2: ภูมิพลองค์บพิตรมหิศรสองพระกรโอบไพร่ฟ้านราศัยศาสตร์เกษตรทะเรศสร้างนำทางไทยจานดวงใจรำลึกคุณอุ่นกมลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: พอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี M คอจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 M คอจันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

0: เชื่อถือเชื่อมเศรษฐกิจโลกแบ่งขั้วในการเสวนาระดับสูงหัวข้อ Building Resilience in a Fragmented World ซึ่งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความท้าทายที่เกิดขึ้นจากการแบ่งขั้วทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของไทยกล่าวว่าโลกที่แบ่งขั้วมากขึ้นกำลังเปลี่ยนแนวคิดทางเศรษฐกิจจากการมุ่งเน้นประสิทธิภาพสูงสุดไปสู่การให้ความสำคัญกับความมั่นคงและส่งผลกระทบต่อ3ช่องทางหลักของเศรษฐกิจได้แก่การค้าการเงินและการลงทุนโลกที่แบ่งขั้วส่งผลกระทบต่อประเทศต่างๆไม่เท่ากันโดยประเทศเศรษฐกิจขนาดเล็กจะได้รับผลกระทบมากกว่าประเทศเศรษฐกิจขนาดกลางจึงควรมีบทบาทเป็นผู้เชื่อมที่น่าเชื่อถือเพื่อลดช่องว่างดังกล่าวพร้อมเสนอให้อาเซียนเพิ่มการค้าภายในภูมิภาคเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและผลักดันโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนตลอดจนขยายความร่วมมือกับประเทศนอกภูมิภาคการสร้างความไว้วางใจต้องเกิดขึ้นทั้งระหว่างประเทศและภายในสังคมของแต่ละประเทศโดยยกตัวอย่างการนำผ้าทอพื้นถิ่น37ลวดลายจาก26ชุมชนทั่วประเทศไทยมาใช้ตกแต่งแผงดูดซับเสียงภายในห้องประชุมเพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในเวทีระดับโลกสะท้อนว่าการสร้างความร่วมมือและความเชื่อมั่นไม่ได้จำกัดอยู่เพียงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลแต่ต้องเชื่อมโยงถึงประชาชนและชุมชนด้วยเพราะความไว้วางใจที่เข้มแข็งทั้งในระดับโลกและระดับสังคมคือรากฐานสำคัญของการสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจในโลกที่แบ่งขั้วไทยถกเอยูปลดล็อกทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มโอกาสเข้าถึงเงินทุนในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิติ์มีการเสวนานำแนวทางทรัพย์สินทางปัญญาและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเช่นเทคโนโลยีแบรนด์และองค์ความรู้มาใช้สนับสนุนการเข้าถึงเงินทุนของภาคธุรกิจนายแอนเดรียดิคาโลรองผู้อำนวยการบริหารสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสหภาพยุโรปกล่าวว่าผลการศึกษาพบว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในสหภาพยุโรปเผชิญช่องว่างทางการเงินสูงถึง 365,000 ล้านยูโรต่อปีขณะที่การนำทรัพย์สินทางปัญญามาใช้สนับสนุนการจัดหาเงินทุนมีศักยภาพเพิ่มเงินทุนให้ธุรกิจได้สูงถึง 120,000 ล้านยูโรต่อปีแต่ปัจจุบันระบบการเงินยังไม่สามารถนำมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญามาใช้ประกอบการพิจารณาให้เงินทุนได้อย่างเต็มที่ขณะที่นางกิริดาเก่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนไม่ได้มีความสำคัญเฉพาะประเทศพัฒนาแล้วแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญของประเทศกำลังพัฒนาอย่างประเทศไทยโดยเฉพาะ SME และสตาร์ทอัพที่สามารถใช้ทรัพย์สินทางปัญญาไม่เพียงเพื่อคุ้มครองนวัตกรรมแต่ยังเป็นเครื่องมือสนับสนุนการจัดหาเงินทุนและขยายธุรกิจในอนาคตสำหรับอุปสรรคสำคัญของไทยคือผู้ประกอบการยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินทางปัญญามาใช้เป็นเครื่องมือทางการเงินรวมถึงการเก็บข้อมูลและบันทึกทรัพย์สินเหล่านี้ในบัญชีขณะที่ภาคธนาคารและตลาดทุนยังขาดระบบประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาที่น่าเชื่อถือทำให้สถาบันการเงินและนักลงทุนไม่มั่นใจในการประเมินมูลค่าและความเสี่ยงอนุทินตรวจโรงครัวภูมิใจไทยประกอบอาหารช่วยคนน้ำท่วมเป็นวันที่15ทักทายไรเดอร์ขอบคุณช่วยส่งอาหารก่อนนั่งจกข้าวเหนียวกินส้มตำไก่ทอดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงครัวภูมิใจไทยที่ยังช่วยทำอาหารช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมเป็นวันที่15ติดต่อกันโดยมีโรงครัวฮาลาลและโรงครัวเจเพิ่มเติมโดยเมื่อเดินทางถึงนายอรุทินได้ทักทายพูดคุยกับไรเดอร์ที่มารอส่งอาหารพร้อมสอบถามถึงขั้นตอนที่ประชาชนกดสั่งอาหารให้กับไรเดอร์มารับว่าทำอย่างไรพร้อมขอบคุณที่ช่วยกันส่งอาหารให้ถึงมือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากนั้นนายอรุทินได้เดินทางไปตรวจดูความเรียบร้อยของการประกอบอาหารในโรงครัวและทักทายสอบถามพ่อครัวแม่ครัวที่กำลังประกอบอาหารไก่ทอดและตักผัดกะเพราไก่ใส่ถุงเตรียมแพ็คใส่กล่องก่อนจะเดินมานั่งรับประทานอาหารทั้งส้มตำข้าวเหนียวและไก่ทอดอย่างอร่อยอร่อย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขโมยของวันใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: เรดิโอ 95.25 อสมทจันทบุรี
1: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายไหนเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่า
2: แห้งร่วงกิ่งตายแล้วก็ยังมีพลังงานสะสมเหลืออยู่ในต้นพอที่จะแตกยอดแตกใบเพื่อหนีตายได้อีกครั้งให้ช่วยด้วยการตัดให้เหลือครึ่งต้นเพื่อลดการใช้พลังงานลดการคายน้ำแล้วพ่นปิดปากแผลด้วยยาราดูดซึมดีๆราคาหลักร้อยต่อน้ำพันลิตรพร้อมน้ำขยายจุลินทรีย์บาซิลัส7สายพันธุ์เพื่อเบียดคุมโรคพืชเปลี่ยนน้ำตาลในเครื่องดื่มชูกำลังหรือน้ำตาลทรายแดงให้เป็นฟุกโตสและกลูโคสพลังงานสำเร็จรูปทางด่วนสร้างอะมิโนโปรตีนให้พืชเอาไปซ่อมสร้างรากเนื้อเยื่อเซลล์ขึ้นมาใหม่ที่ร้านคลังเกษตรบางเขนทุกทาขาแถมตัวนัวดินฟู1กะลอน5ลิตรเปลี่ยนดินเหนียวดินแฉะให้เป็นดินร่วนฟูเติมออกซิเจนให้แก่รากฆ่าเชื้อโรคในดินเป็นการช่วยทำให้ทุเรียนฟื้นต้นอย่างเร่งรัดหลังน้ำท่วมถ้าแตกใบอ่อนได้2ปีต้นก็พร้อมที่จะให้ผลผลิตใหม่ถ้าจะปลูกเสริมปลูกแซมก็ปลูกร่วมกันไปดีกว่าปล่อยให้ตายนะครับ
3: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
4: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
3: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
4: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
5: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ M-Pod Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
9: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
8: M-Pod Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
1: จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

0: ุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุก1คำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
1: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมศว.ค่ะขอเชิญชวนทุกท่านติดตามรายการทันข่าวทันกฎหมายรายการที่จะช่วยอธิบายข่าวร้อนข่าวสังคมและเหตุการณ์สำคัญให้เข้าใจกฎหมายที่อยู่เบื้องหลังอย่างถูกต้องชัดเจนเพราะกฎหมายไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแต่คือเรื่องพื้นฐานของทุกคนค่ะ
0: เข้าใจกฎหมายฟังทันข่าว
2: 5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวนะครับคุณอัญครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะ
3: ครับพบกันช่วงเย็นวันอังคารนะ
4: ค่ะ
3: วันนี้เป็นวันหยุดราชการเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

0: วางพวงมาลาค่ะ
1: วางพวงมาลา
0: ถวายพวงมาลา
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ที่
0: ตั้งแต่เช้าแล้วนะคะ
1: ก็ไม่ให้สัมภาษณ์สื่อนะวันนี
0: ้ดีแล้วค่ะใส่ชุดขาวขนาดนั้นไม่ควรที่จะต้องตอบคำถามอะไรที
1: ่ครับ
0: ก็ควรจะเว้นบางสถานการณ์นะคะโดยเฉพาะในวาระแบบนี้ไม่ควรที่จะใส่ชุดขาวแล้วก็พูดทุกเรื่องอะไรอย่างนั้นแบบนั้นนะคะ
1: ก็ตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะครับ 8:30 นาทีที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติ
0: ค่ะ
1: พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนายกพร้อมคณะรัฐมนตรีก็วางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะฮะแล้วก็หลังจากนั้นนี่เสร็จสิ้นพิธีนายกปฏิเสธให้สัมภาษณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมหรือเรื่องการเยียวยาอะไรต่างๆนะฮะแล้วนายกก็พูดสั้นๆว่านัดรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยรับประทานอาหารร่วมกันแต่ปฏิเสธตอบคำถามว่าจะมีการหารือเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยหรือไม่จากนั้นนายกก็ได้เดินทางกลับเข้าทำเนียบรัฐบาลทันที
0: ค่ะ
1: นะก็ทานร่วมรับประทานอาหารกลางวันที่ตึกไทยคู่ฟ้าผู้ที่เข้าร่วมรับประทานอาหารด้วยก็จะมีคุณยศชนันท์วงสวัสดิ์นะคุณประเสริฐจันทระรวงทองคุณนิกรโสมกลางคุณวัชรพลขาวขำอันนี้เป็นน้ำที่ช่วยเกษตรและสหกรณ์นะนางสาวปิยรัตน์ติยะภัยรัตน์น้ำที่ช่วยเกษตรและสหกรณ์ก็คงขาดสองคนนะครับก็
0: ค
1: ือ คุณสุริยะคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจกับคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน
0: ์ถ้าคุณเอกทิติก็ไปเหรอคะ
1: ไม่เขารับนายกเขาเลี้ยงเฉพาะทานข้าวเฉพาะกับรัฐมนตรีในสาย
0: ของ พรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยโอเค
1: เฉพาะของพรรคเพื่อไทยของนายกเขาเข้าใจว่าจะมีนายกแล้วก็คุณพลาดอนนะมีนายกกับคุณพลาดอนส่วนรัฐมนตรีเพื่อไทยก็เนี่ยอย่างที่ผมเรียนไปก็ขาดคุณสุริยะรัฐมนตรีช่วยรัฐมนตรีเกษตรแล้วก็คุณจุลพันธ์เห็นว่าติดภารกิจก็เลยไม่ได้ไปร่วมรับประทานอาหารไม่ได้แจ้งว่าเป็นการรับประทานอาหารเรื่องอะไรนะแต่ว่าเข้าใจว่าน่าจะคุยกันเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
0: คงจะคุยกันว่าถามหน่อยทำไมถึงไม่อภิปรายพวกคุณทำไมมันยังไงมันถึงโดนพวกผมหมดเลย18คน พวกคุณบอกพวกคุณไปทำยังไงพวกคุณมีดีอะไรมันมีแอบมาคุยกับคุณหรือเปล่าหรือพวกคุณไปเสนออะไรหรือเปล่าและจากนี้จะอยู่กันยังไงเนี่ยเป็นรัฐมนตรีร่วมกันทำไมพวกคุณบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่โดนสักคนเดียวพวกผมกี่คนโดนหมด

0: กลัวเดี๋ยวคนจะหาว่านายกขี้ระแวงอะเด็ก
1: เปล่าไม่ได้มีอะไรระแวงเลยแค่ถามไม่ถามได้ยังไงพี่ไพศาลคะเป็นรัฐมนตรีเป็นรัฐบาลด้วยกันของเขา18คนโดนหมดเลย
0: ครับ
1: อันนี้ไม่โดนสักคนเดียวแม้ทั้งคุณสุริยะอยู่กระทรวงเกษตรและสหกรณ
0: ์
1: ปกติกระทรวงเกษตรต้องโดนบ้างถูกไหมฮะไม่โดนเลย
0: หรือว่านายกจะถามคุณยศชนันแล้วก็คณะรัฐมนตรีเพื่อไทยว่าหลังอภิปรายเนี่ย
1: จะอยู่
0: ทางคุณธรรมนัสเขาอยากจะขอเข้าร่วมมากเลยเดี๋ยวหลังอภิปรายเนี่ยอยากจะหาลือเรื่องนี้ด้วยดีไหม
1: ก็ได้คุณเชนก็คงตั้งคำก็ตอบแล้วก็ได้ครับเพราะสัดส่วนของท่าน18คนท่านจะลดลงมาเท่าไหร
0: ่
1: ของผมมาอยู่แค่นี้ก็ลดตามสัดส่วน
0: ไม่ได้บอกว่ายังไงจะได้รู้ว่าอภิปรายเนี่ยควรจะต้องให้มันดูเรียบร้อยหรือไม่เรียบร้อยยังไง
1: คืออย่างนี้ถ้าถามแบบนี้เราจะไปพูดว่ายังไงเพราะยังไงเราก็ต้องขอเป็นรัฐบาลถูกไหมฮะเราจะบอกว่าไม่ได้อะคะบอกก็ได้ก็เป็นสัดส่วนกันไปเพราะเข้ามาตั้ง50กว่าคนท่านก็ต้องลดของท่านผมก็ลดของผมก็อยู่กันแบบนั้นค่ะ
0: แต่นี่เราก็คาดเดาไปนะจริงๆแล้วก็อาจจะเรียกว่าทานข้าวแล้วก็ถามแค่เรื่องเดียวอะทำไมท่านทักษิณต้องไปยื่นถอนประทศกรรม
1: ก็ตอบไปเพราะว่ายังคิดว่าอายุ75ยังเล่นการเมืองได
0: ้ไม่ก็เห็นทนายบอกว่าจะได้วางมือแล้วก็ไปทำอะไรต่างๆที่เป็นเรื่องส่วนตัวด้วยความสบายใจไม่ต้องม
1: ีเกี่ยวอะไรอะฮะ
0: ไม่มีมนทินไงไม่ได้มีมนทินติดตัวเลย
1: มันอย่างนี้นะคะพี่ไพศาลคุณวินยัติชาติมนตรีให้เหตุผลว่าการยื่นมอบอำนาจให้ทนายไปยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการเสริมสร้างสังคมสันติสุขขอให้วินิจฉัยสิทธิได้รับนิรโทษกรร
0: ม
1: และพ้นจากความผิดทั้งปวงตามพรบเสริมสร้างสังคมสันติสุข2568คุณวินิจฉัยอธิบายเหตุผลว่าการยื่นครั้งนี้ก็คือต้องการล้างมลทินท่านต้องการทำให้เห็นว่าสิ่งที่ท่านทำมาทั้งหมดเนี่ยเพื่อประชาชนและประเทศชาติและเป็นเรื่องที่ล้วนเกี่ยวกับการเมืองทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นการยื่นครั้งนี้ท่านต้องการล้างมลทินเรื่องที่กล่าวหาท่านและท่านได้รับโทษคือก็มีคนติงว่าคุณวินยัติก็ยังใช้คำว่ากล่าวหาอยู่นั่นแหละทั้งที่คุณทักษิณน่ะสารภาพไปเรียบร้อยแล้วถูกไหมฮะพี่ไพศาล
0: ก็นั่นไงถึงได้ศาลถึงได้ปราณีรวมคดีให้รวมความผิดให
1: ้คุณทักษิณยอมรับสารภาพต่อศาลว่าคอร์รัปชันจริงใน3คดีและศาลลงโทษจำคุก8ปีแล้วคุณทักษิณก็ไปทูลเกล้าถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษในฎีกาก็ยอมรับสารภาพว่าคอร์รัปชันจริงแล้วยังจะใช้คำว่ากล่าวหานี่ก็ตลกเหมือนกันนะแล้วก็บอกว่าต้องการกำหนดให้การกระทำเนี่ยเป็นเสมือนว่าไม่เป็นความผิดอีกต่อไปถือเสมือนว่าไม่เคยทำผิดมาก่อนและคืนสิทธิเดิมให้ยกเว้นเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือบำนาญตามกฎหมายกำหนดแต่ประวัติการกระทำผิดทางอาญาจะไม่ถูกล้างเว้นแต่เรื่องทางวินัยซึ่งเขาดูกันหมดแล้วว่าคุณทักษิณรับโทษไปหมดแล้วไม่มีโทษอะไรเหลือที่ต้องขอรับนิรโทษกรรมอีกค่ะส่วนเรื่องมาตรา112เนี่ยเขาห้ามนิรโทษกรรมนะพี่ไพศาล
0: ก็ทั้งหมดว่าก็ไปอยู่ที่คณะกรรมการนะฮะซึ่งมีคุณประพันธ์คุณอะไรนินประพันธ์ประกรณ์นินประพันธ์เป็นประธานนะก็หลายคนก็เห็นว่าไม่น่าจะเข้าข่ายไม่น่าจะเข้าเงื่อนไขที่จะได้รับสิทธิ์จากไอ้พรบนิรโทษฉบับนี
1: ้ก็คือพรบสร้างเสริมสันติสุขเนี่ยนะคะเขาจะรับล้างมลทินให้กับข้าราชการที่ต้องโทษหรือถูกลงโทษทางวินัยค่ะก็ไม่ได้เป็นข้าราชการแล้วตกลงว่าต้องการ
0: ก็ไม่ก็คงมีสิทธิ์ยื่นนะครับ

0: มีสิทธิ์ยื่นแล้วก็ส่วนว่ายื่นไปแล้วคณะกรรมการก็จะว่าอย่างไรเนี่ยก็ต้องรอดูคณะกรรมการเขาอีกทีนึงเพียงแต่ว่าในขณะนี้ผมก็เห็นมีหลายท่านโดยอย่างท่านวัดติงสมิธเนี่ยท่านก็แยะแจงมาเป็นข้อนะว่าไม่น่าจะเข้าข่ายที่จะได้รับนิรโทษกรรมในเรื่องอะไรอย่างไรบ้างเหตุผลหนึ่งก็อย่างที่คุณอันได้สรุปไปว่าผู้ร้องเองอย่างคุณทักษิณเนี่ยเขาก็ให้การยอมรับสารภาพในสิ่งที่ได้กระทำความผิดไปแล้ว
1: ค่ะ
0: แล้วก็ทำยื่นเรื่องขออภัยลดโทษด้วยนะก่อนที่จะอภัยลดโทษเนี่ยก็จะต้องยอมรับในความผิดก่อนใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ถึงจะไปขออภัยลดโทษ
1: สารภาพอะไรก็เป็นที่ไปแล้ว
0: ครับแต่อันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นเรื่องที่ยังไม่รู้ว่าบทสรุปจะเป็นอย่างไรเพราะว่าเพิ่งจะอยู่ในขั้นตอนเริ่มต้นแต่ก็ทำให้ผู้คนเขาก็เกิดการวิเคราะห์วิจารณ์กันไปมากมายพอสมควรเพราะว่าโดยเบื้องต้นไม่มีใครคิดเลยว่าคุณทักษิณจะยื่นคิดว่าคุณทักษิณไม่น่าจะอยู่ในข่ายแต่ว่าพอยื่นแล้วเนี่ยมันก็เลยน่าสนใจว่าเรียกว่าคุณทักษิณก็คิดอ่านอะไรยังไงนะเขาคือจะหวังว่าหวังฟุกๆอะไรเนี่ยมันก็ไม่น่าจะใช่นะคนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ขนาดนี้แล้วจะไปหวังอะไรฟุกๆไม่น่าจะใช่
1: ก็ไม่ม
0: ี
1: อะไรแน่นอนนะ
0: ก็เลยทำให้การเมืองก็เลยยิ่งมองกันในช่วงสถานการณ์อย่างนี้นะรัฐบาลก็กำลังจะถูกอภิปรายไม่วางใจแล้วก็เล็งกันเฉพาะภูมิใจไทยพักเดียวซะด้วย
1: จริงๆคุณทักษิณก็ทำอะไรที่เรานึกไม่ถึงมาเสมอเลยนะคะตอนเอาคุณเศรษฐามาเป็นนายกเราก็นึกไม่ถึงตอนคุณอุ๊งอิ๊งมาเป็นนายกเราก็นึกไม่ถึงนะพี่วิสารตอนคุณยิ่งลักษณ์เราก็นึกไม่ถึงนะเอาความจริงนึกไม่ถึงแต่คุณยิ่งลักษณ์นึกไปถึงเมาคุณเศรษฐาแล้วก็นึกไปถึงเรื่องคุณอุ้งอิงด้วย
0: ครับ
1: ฮะแล้วมันก็เกิดขึ้นค่ะวันนี้เมื่อตอน 17:22 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกพระบรมชนกาธิเบศรนะคะที่เราเห็นกันเนี่ยค่ะนะคะแล้วก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังด้วยค่ะนะคะก็ได้เห็นทั้งเรียกว่า3พระองค์ค่ะนะคะได้เสด็จพร้อมกันค่ะ
0: ครับเอาเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: สนับสนุนโดย Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
3: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจุงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
4: เก่งที่ขับรถดึก
3: ๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำเก่งจนเหนื่อย Car for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกๆกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นและดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร027407400
5: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
6: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Code HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: เอาละครับมาคุยกันต่อ

0: ครับคุณอันครับ
1: ค่ะเจอเลยค่ะ
2: ตอน
1: นี้สังคมเขาสนใจอะไรกันคะ
2: ว
1: ัน
2: น
1: ี้
2: วันนี้เนี่ยผมว่าเรื่องที่ดูแล้วเขาซัดกันนัวเนียมากเลยก็คือสิงคลองหลอดกับสิงคลองหลอดด้วยกันเนี่ยนะอดีตปลัดมหาดไทยปลัดมหาดไทยโยงไปถึงรัฐมนตรีอย่างคุณอนุทินโยงไปถึงข้าราชการในกระทรวงมหาดไทยอะไรก็ออกมาซัดกันอีลูกตรงตะลุมบอลกันแบบเลือดพล่านเลยนะเนี่ยผมดูเอาคุณอันสิกปลัดมหาดไทยคนปัจจุบันนะเป็นสื่อบอกว่าลากไส้คืออันสิกโต้สุทธิพงศ์มหาไทยยุคก่อนหน้าอายกว่าปัจจุบันที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยคุณอันสิกสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีในสุทธิพงศ์จุนเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยออกมาวิพากษ์วิจารณ์กระทรวงมหาดไทยถึงขั้นว่าอายที่เป็นข้าราชการบำนาญของกระทรวงมหาดไทยโดยบอกว่าตั้งแต่ตนเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยเชื่อว่าคุณอันสิทธิ์นะเขาบอกว่าที่คุณสุทธิพงศ์เนี่ยวิจารณ์ว่ารู้สึกอายเนี่ยที่เป็นข้าราชการบำนาญมหาดไทยเนี่ยบอกว่าตั้งแต่ตนขึ้นมาเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยเชื่อว่าทุกอย่างดีเราได้ทำงานแก้ไขปัญหากรมต่างๆที่มีปัญหาอย่างดีที่สุดและรวดเร็วตนว่าก่อนหน้านี้อาจจะน่าอายมากกว่านี้ตนพยายามสร้างให้ข้าราชการมีขวัญและกำลังใจทุกวันนี้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องท้องถิ่นการแต่งตั้งโยกย้ายต่างๆตนเป็นคนเข้ามาทำให้ข้าราชการเหล่านั้นได้รับความเป็นธรรมมากที่สุดเช่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะนายอนุทินนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยก็ได้สั่งให้สอบข้อเท็จจริงและกระทรวงดำเนินการเสร็จใน7วันรวมถึงยังมีหน่วยงานอื่นเข้ามาดำเนินการด้วยในส่วนของเราได้สอบข้อเท็จจริงและข้อเท็จจริงร้ายแรงและแจ้งข้อกล่าวหากับผู้กระทำความผิดแล้วถือว่ากระทรวงมหาดไทยดำเนินการเต็มที่แล้วถ้าบอกว่ากระทรวงมหาดไทยน่าอายก็ต้องถามว่าน่าอายตรงไหนเพราะเราทำเต็มที่ที่สุดแล้วและอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยหลายท่านได้โทรมาชื่นชมและให้กำลังใจกับตนที่กระทรวงมหาดไทยซึ่งได้แก้ปัญหาทุกอย่างรวดเร็วที่สุดผู้สื่อข่าวบอกกรณีบอกว่าอดีตปลัดกระทรวงโทรมาให้กำลังใจนั้นนายสุทธิพงศ์โทรมาด้วยหรือไม่ปลัดมหาไทยชี้แจงว่าตนเห็นว่าท่านให้สัมภาษณ์กับสื่อยังไม่ได้คุยกันแล้วมาถามว่านายอนุทินว่าอย่างไรบ้างที่อดีตปลัดมหาไทยมาวิจารณ์เช่นนี้นายอนุทินบอกว่าท่านให้กำลังใจและเชื่อมั่นว่ากระทรวงมหาไทยยุคที่ตนเป็นปลัดตั้งใจทำงานในหน้าที่แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทุกเรื่องเร็วที่สุดสิ่งสำคัญเราต้องดูแลข้าราชการกระทรวงมหาดไทยทุกกรมและให้ขวัญกำลังใจทุกคนถือเป็นหน้าที่ของตนส่วนที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายอนุทินในฐานะรัฐมนตรีมหาดไทยโดนอภิปรายด้วยได้เตรียมข้อมูลไว้อย่างไรบ้างหากเรื่องที่เกี่ยวกับกระทรวงเรามีข้อมูลหลักฐานในการดำเนินการถูกต้องไว้ชี้แจงอยู่แล้วปราดรันสิกว่างานนะครับ
1: เมื่อ5ชั่วโมงที่แล้วเนี่ย Facebook ของกระทรวงมหาดไทย PR ซึ่งเป็นท่านผู้ชมดูซึ่งเป็นเฟซประชาสัมพันธ์ทางการของกระทรวงมหาดไทยเขาอะเกิดมาก็ไม่คิดจะได้พบได้เห็นอะไรแบบนี้ที่ผู้ใหญ่ระดับนี้เขาเล่นกันขึ้นสีน้ำเงินและตัวอักษรแล้วก็มีลายน้ำเป็นสิ่งของกระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยไม่เห็นด้วยกับการให้ร้ายของอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยย้อนวันวานเมื่อ30กันยายน67ก็ไม่มีใครไปส่งจากนั้นก็มีแต่ความสุขฟังคำให้สัมภาษณ์ปลัดกระทรวงมหาดไทยใต้ภาพแต่หาแต่ก็ไม่เจ๋งจริงนะพี่วิสาร
2: ครับ
1: คือพูด
2: รีบลบหรือว่าไง
1: ไม่เจ๋งจริงก็คือว่าในข่าวอื่นเนี่ยเปิดให้คอมเมนต์ข่าวนี้ไม่เปิดให้คอมเมนต์มีคนเข้ามากดไลค์ทั้งหมด 2.1K มากที่สุดเพราะว่าในข่าวอื่นของกระทรวงเนี่ยมีคนเข้ามา100กว่าคนเองเนี่ย ขนาดมีภาพรัฐมนตรีมีภาพนายกอะไรแต่ไม่อย่างมากก็ร้อยกว่าเมื่อวานนี้มหาดไทยร่วมประชุม UNSCRXCOM ที่เจนีวาเมื่อวานนี้นะมีปรากฏไลฟ์อยู่68คนไม่มีคอมเมนต์สักนิดเดียวหนึ่งยังไม่มีเลยแล้วก็แชร์ไป9อะไรอีกอ่ะคุณเจเศรษฐ์คุณอนุทินมอบให้ในเจเศรษฐ์ลงพื้นที่ติดตามอุทกภัยที่เมืองการที่ท่าม่วงเมื่อ23ชั่วโมงที่ผ่านมามีคนมากดไลค์ที่ขนาดท่านมนตรีล้อหล่อนะมากดไลค์กัน105แชร์9คอมเมนต์16เดี๋ยวคอมเมนต์ต้องมีบอกว่าหล่อมากเดี๋ยวก็ดูนะขอดูก่อนเลิฟยูว่าแล้วคอมเมนต์เลิฟยูคอมเมนต์ว่าแนวหลังพร้อมสนับสนุนแฮปปี้แฮปปี้ทำงานนะคะพี่เจส่งพลังบวกให้ยอดเยี่ยมอะไรอย่างเงี้ยงานดีรักๆเลิฟๆอะไรอย่างเงี้ยเต็ไมไปหมดเลยนะพี่ไพศาลคอมเมนต์ก็แค่16กดไลค์105แต่ปรากฏว่าพอด่าอดีตปลัดกดไลค์ไป 2,100 แชร์757แต่ถ้าใช่ดีคุณควรจะเปิดให้มันมีคอมเมนต์ด้วยถูกป่ะฮะเปิดให้มีคอมเมนต์ด้วยมันจะได้รู้ว่าคน 2.1k เนี่ยไม่ใช่หน้าม้าไม่ใช่ IO แบบว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถสาธยายความดีงามของปัจจุบันได้ดีเลยถูกป่ะคะมันไม่มีคอมเมนต์นะไม่หนุกเลยค่ะแต่เรียนตามตรงนะดิฉันเองไม่ได้เข้าข้างใครเลยนะพี่ไพศาล
2: เหตุมาจากที่ว่าวันนี้เนี่ยทางอดีตปลัดคุณสุทธิพงษ์จุนเจริญไปให้สัมภาษณ์ใช่ไหมให้สัมภาษณ์เยอะเลยให้สัมภาษณ์ยาวเลย
1: วันนี้เหรอคะ
2: เพราะว่าใช่วันนี้เลยแต่งชุดขาวให้สัมภาษณ์เลย
1: จริงเป็นจริงอันนี้ก็น่ากลัวมากไม่ควรเลยดิฉันยังว่านายกก็ทำถูกเลยนะวันนี้ที่ไม่ให้สัมภาษณ์แต่งชุดขาวใส่ปลอกแขนด้วย
2: วันนี้คุณสุทธิพงษ์เนี่ยแต่งชุดขาวเลยคงไปงานพิธีด้วยแหละ
1: ใช่ค่ะงานพิธี
2: นะฮะคือก่อนหน้านี้โพสต์ใน Facebookก็เน้นไปที่เรื่องกรณีนายอำเภอบ้านสร้างเป็นหลักเพราะว่าเขาบอกรู้จักนายอำเภอคนนี้ดีอะไรต่างๆเนี่ยไม่น่าจะมีพฤติกรรม
1: ดิฉันอ่านเต็มๆให้ก่อนก็แล้วกันจะได้ไม่ต้องสงสัยวันนี้นายสุทธิพงษ์จุนเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่9เลยถึงปัญหาในกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะการทุจริตสอบท้องถิ่นว่าสมัยที่ผมเป็นปลัดนะก็มีการจัดสอบแล้วก็มีการร้องเรียนก็มีการตรวจสอบผมรู้สึกอายเวลาเจอคนแล้วรู้ว่าเป็นข้าราชการบำนาญกระทรวงมหาดไทยแต่เรื่องเกิดแล้วก็ต้องชวนแก้ไขในฐานะประชาชนดูแล้วก็หนักใจเหมือนกันในเรื่องของการดำเนินการกับผู้กระทำความผิดว่าได้กระทำจนถึงที่สุดแล้วจริงหรือไม่จากที่ดูตามข่าวก็มีความเกี่ยวพันเกี่ยวโยงเกินกว่าตำแหน่งอธิบดีเกินกว่าตำแหน่งอธิบดีก็ไปประหลัดแล้วพี่ถูกไหมฮะประหลัดที่ไ
2: หนหรืออาจจะไปไกลกว่าปลัดอะไรเงี้ยนะ
1: ปลัดรองปลัดเอาว่าข้าราชการก็แล้วกันสูงกว่าอธิบดีก็ต้องรองปลัดแล้วก็ปลัดถูกไหมฮะเมื่อถามว่าในสมัยเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยมีเรื่องร้องเรียนเข้ามาหรือไม่คุณสุทธิพงษ์ยอมรับว่ามีแต่ก็ไม่ได้เจอเหตุอะไรและยืนยันว่าทำอย่างตรงไปตรงมาการสอบทุกครั้งก็จะมีคนร้องเรียนแต่การทุจริตที่กว้างขวางและลึกซึ้งเหมือนการสอบท้องถิ่นที่ผ่านมาไม่น่าจะเคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ชาติไทยอันนี้น่าจะย้อนไปถึงสุโขทัยนะฮะถ้าประวัติศาสตร์ชาติไทย เพราะว่ามีผู้ทุจริตสอบเกือบหมื่นคนถือเป็นจำนวนที่เยอะมากรู้กันทั่วและยังจับได้คาหนังคาเขาผมก็ได้แต่วิงวอนกราบไหว้ดวงพระวิญญาณสมเด็จบูรพมหากษัตริยาธิราชทุกพระองค์และพระสยามเทวาธิราชให้ปกปักรักษาคุ้มครองประเทศชาติของเราให้อยู่รอดปลอดภัยก็ยังไม่มีอะไรที่ดูหยาบคายนะนอกจากคำที่จี๊ดสุดก็คือบอกว่ามันสูงกว่าอธิบดี
2: แล้วแม่แล้วก็บอกตนเองอาย
1: ที่คืออายมันไม่ได้อะไรหรอกพี่อายก็เรื่องของคุณคนอื่นเขาไม่ได้เดือดร้อนแต่ที่เขาเดือดร้อนคือมันดูข่าวแหละผมว่ามันโยงสูงกว่าตำแหน่งอธิบดีดิฉันว่าคนที่สวนแกน่ะละไม่สวนตรงนี
2: ้
1: ละไว้ไม่สวนตรงนี้ไปหยิบเรื่องหน้าอายแต่จริงเรื่องอายอ่ะมันไม่เท่าไหร่หรอกคุณอายคนอื่นก็ไม่อายเรื่องของคุณถูกป่ะคะแต่ไอ้เนี่ยคนอื่นเขาเดือดร้อนคุณเล่นมาพูดว่ามันสูงกว่าตำแหน่งที่บดี ส่วนไอ้เรื่องจะกราบไหว้ดวงวิญญาณอะไรที่ว่าคน

0: คนก็อาจจะไม่อะไรอะค่ะนะคะที่หนักจริงๆเอาเป็นว่าที่หนักโดยกฎหมายก็แล้วกันไอ้เรื่องที่ว่าหนักที่สุดในประวัติศาสตร์มันไม่เท่าไหร่หรอกเพราะมันก็หนักจริงๆในประวัติศาสตร์เราก็ไม่เคยเห็นนะใส่ชุดข้าราชการไปแก้ข้อสอบอะแต่ที่หนักที่สุดในคำพูดของเขาอะคือสูงกว่าตำแหน่งอธิบดีค่ะพี่ไพศาลอยากฝากอะไรถึงผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยคุณสุทธิพงศ์บอกว่าต้องทำความดีอย่าไปเกรงกลัวอำนาจที่ไม่ชอบต้องนึกเสมอว่าเราเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกินเงินเดือนจากภาษีพี่น้องประชาชนหน้าที่ของตนเองก็ทำให้ดีอย่าไปทำเรื่องที่ไม่ใช่หน้าที่ดีจนเกินไปส่วนเรื่องการเมืองตนไม่ฝากหรอกไม่รู้จะฝากไปทำไมถ้าทั้งหมดเนี่ยพี่เพชรดิฉันว่าหนักสุดคือ
1: เรื่องนี้นะ
0: ไอ้เรื่องที่ว่าน
1: ายเพื่อบ้านสร้าง
0: ไอ้เรื่องไอ้แม่หาในมันในที่สั่งให้สัมภาษณ์แบบเนี้ยไอ้ที่ว่าไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ทุจริตกันหมื่นคนไอ้เรื่องที่กราบไหว้ดวงวิญญาณบุรพมหากษัตริยาธิราชก็ไม่เท่าไหร่ไอ้เรื่องที่นึกเสมอว่าเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกินเงินเดือนภาษีพี่น้องก็ไม่เดือดร้อนกันหรอกดิฉันคิดว่าที่เดือดร้อนและไม่กล้าพูดก็คือที่พูดว่าเกี่ยวพันโยงเกินกว่าตำแหน่งที่พอดีค่ะที่เดือดกันวันนี้คือคำนี้ค่ะ
1: ครับ
0: แต่ไม่กล้าสวนตรง
1: ที่ทำเนียบรัฐบาลสื่อก็ถามนายกเรื่องคุณสุทธิพงษ์ชุมเจริญให้สัมภาษณ์เนี่ยแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของกระทรวงมหาดไทยและบอกว่าอายที่เคยเป็นอดีตข้าราชการกระทรวงนี้นายกบอกว่ามีคนส่งคลิปมาให้ดูท่านว่าข้าราชการประจำว่าลูกน้องเก่าไม่ได้ว่านักการเมืองเพราะฉะนั้นลูกน้องเก่าท่านก็ต้องรับไปและไปดำเนินการแก้ไขตามที่ท่านสั่งสอนมาแต่ถ้าเห็นว่าท่านทำดีแล้วก็ต้องออกมาโต้แย้งทั้งนี้ไม่เกี่ยวกับทางการเมืองอ๋อนี่ผมว่าที่เขาตบเท้ากันโต้นี่น่าจะเป็นเพราะนายกส่งสัญญาณลักษณะนี้
0: ก็นายกบอกไม่เกี่ยวกับผมเขาเป็นเจ้านายเก่าของคุณเขาพูดถึงกระทรวงมหาดไทย
1: เขาว่า
0: ไม่ได้พูดถึงนักการเมือง
1: ลูกน้องเก่าพูดถึงลูกว่าลูกน้องเก่าเมื่อถามว่าจะต้องกำชับการทำงานภายในกระทรวงมหาดไทยหรือไม่หลังอดีตผู้บังคับบัญชาออกมาวิพากษ์วิจารณ์นายกก็บอกว่าก็ต้องผ่านปลัดกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันถ้าปลัดกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันกำกับดูแลหน่วยงานดีแล้วก็ต้องออกมาชี้แจงให้อดีตปลัดได้เข้าใจว่ากระทรวงมหาดไทยหลังจากท่านผ่านพ้นตำแหน่งไปแล้วเปลี่ยนแปลงไปในทางดีขึ้นหรือแย่ลงเห็นไหมอันนี้คุณอันสิทธิ์ก็ยังได้ออกมาซัดอย่างที่เราอ่านมาตอนต้นเอาปลัดเก่าไปชี้แจงปลัดใหม่เขาก็ลูกพี่ลูกน้องกันอยู่แล้ว
0: อันนี้ใครพูดอะคะ
1: คุณอนุทิน
0: รุ่นพี่รุ่นน้องจบรัชจุฬาด้วยกันนะครู
1: น่าจะรุ่นพี่รุ่นน้องกันมากกว่า
0: แต่ว่าห่างกันหลายปีไม่ทันเห็นกันหรอกค่ะเพราะคนหนึ่งเกษียณไป2ปีคนอีกตั้ง5ปีกว่าจะเกษียณไม่ทันกัน
1: ดูเว้นตอนรวมร
0: ุ่นห่างกันตั้ง7ปี
1: ครับ
0: ไม่ทันกันหรอกค
1: ่
0: ะ
1: ก็ปลัดอันสิทธิ์ก็ไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีของคุณคุณสุทธิพงศ์ก็ด้วยล่ะ
0: แต่อย่าไปเถียงกันเลยว่าตอนอยู่คนนั้นดีตอนไปคนนั้นดีกว่ามันต้องถามประชาชนค่ะมาพูดกันเองไม่ได้หรอกค่ะถามประชาชน
1: อันนี้ผมว่าที่ข้าราชการมหาดไทยเขาออกมาแล้วก็PR ออกมากันเนี่ยเข้าใจว่าเป็นเพราะนายกให้สัมภาษณ์นี่แหละ
0: แต่มันไม่เกิดประโยชน์อะมันประชาชนเขามีความรู้ความคิดกันมันดีขึ้นจริงไหมจริงอะไรต่อไปอะไรเรียกว่ามันเป็นเรื่องต้องถามประชาชนบ้างอ
1: ่
0: ะ
1: น่าจะนายกคงเคืองอ่ะที่พูดว่าสูงกว่าอธิบดีใช่ไหม
0: ก็เคืองกันทุกคนแหละแต่ว่าไม่กล้าสวนตรงเพราะว่าไอ้ที่มีผลจริงๆคือคำนั้นไอ้เรื่องอายไอ้เรื่องไหว้วอนวิงวอนกราบไหว้อะไรไม่มีใครเขาอะไรหรอกไอ้ตรงที่บอกว่าสูงกว่าอธิบดีนั่นแหละที่โกรธแต่ไม่กล้าสวนด้วย
1: เมื่อวาน
0: กลัวที่ไหนอ่ะทรัพย์สินหมื่นล้านต้องกลัวอะไรอ่ะคะบัญชีทรัพย์สินหมื่นล้าน
1: บริษัทแต่บริษัท ของภรรยาขายไปแล้วนะ
0: อ้าวขายแล้วก็ได้

0: เงินนะคะจะต้องไปกลัวอะไร
1: ใช
0: ่ยิ่งขายยิ่งสบายหรือเงินสด
1: ไม่ได้เป็นทรัพย์สิน
0: ไม่ต้องเดือดร้อนกับสัมปทานเลยจบแล้ว
1: ในรูปของหุ้นมูลค่าหุ้นที่ถืออยู่แล้วเพราะว่าเห็นว่าขายไปละรับเป็นส่วนอื่นไปหมดแล้วครับเดี๋ยวพักอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
3: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
2: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้โคเปเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
4: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกาสามสิบสามนาทีครับคุยกันต่อนะครับคุณอนันต์
0: คุณนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้สัมภาษณ์ถึงอดีตปลัดนี่แหละที่พวกเขาเดือดกันหมดเนี่ยบอกว่าถ้าเราตั้งใจทำงานให้ประชาชนร่วมกับเพื่อนร่วมงานผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความมีอัธยาศัยไมตรีที่ดีมีปิยวาจาจริงๆและเป็นกัลยาณมิตรกันช่วยเหลือแนะนำการไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ไม่มีอะไรต้องอายแต่ถ้าวันนี้เราทำงานไปและสร้างศัตรูไปติคนนั้นอยู่เรื่อยแบบนั้นตนไม่ทำตนไม่กล้าทำอย่างนั้นตนรู้ว่าในสังคมมีผู้รู้จำนวนมากในการแนะนำงานการสอนงานเกิดขึ้นได้แต่จะมีศิลปะอย่างไรให้เพื่อนร่วมงานฟังหรือเอาไปใช้ได้อย่างมีประโยชน์สูงประโยชน์สำคัญที่สุดก็คือการลงมือทำคือการให้ตนไปไล่ติใครตนขอลงมือทำดีกว่าเมื่อถามว่าการที่อดีตผู้ใหญ่พูดแบบนี้คนในกระทรวงมหาดไทยควรรับฟังมากกว่าออกมาตอบโต้แบบปิงปองหรือไม่คุณนิรัตน์บอกว่าผมจะรับฟังเฉพาะคำแนะนำที่

0: คลองรังสิตก่อนจะสูบน้ำลงเจ้าพระยานะปรากฏการณ์ดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับภาวะน้ำมีออกซิเจนละลายต่ำทำให้จุลินทรีย์บางกลุ่มย่อยสลายซากพืชซากสัตว์และสิ่งปฏิกูลในสภาพไร้ออกซิเจนจนเกิดสารประกอบที่มีกลิ่นเหม็นและอาจทำให้น้ำมีสีดำอย่างไรก็ตามต้องตรวจวัดคุณภาพน้ำเพื่อยืนยันสาเหตุที่แท้จริงสำหรับน้ำที่เปลี่ยนเป็นสีดำอาจเกิดจากสารประกอบซัลไฟด์ของโลหะเช่นเหล็กซัลไฟด์ซึ่งเกิดขึ้นได้ในสภาพแวดล้อมที่มีออกซิเจนต่ำและมีสารประกอบกัมมันถันและมีกลิ่นคล้ายไข่เน่าอาจมาจากก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ซึ่งเกิดจากกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์บางประเภทโดยจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจนส่วนฟองสีขาวที่ลอยเป็นกลุ่มหนาอาจเกิดจากสารอินทรีย์และสารลดแรงตึงผิวเช่นสบู่หรือผงซักฟอกที่สะสมอยู่ในน้ำเมื่อกระแสน้ำไหลผ่านประตูระบายน้ำหรือมีการสูบน้ำจะทำให้อากาศแทรกตัวและเกิดฟองขึ้นได้ขณะที่ก๊าซจากกระบวนการย่อยสลายอาจมีส่วนทำให้เกิดฟองแต่ไม่สามารถสรุปได้ว่าฟองสีขาวทั้งหมดเกิดจากก๊าซมีเทนหรือคาร์บอนไดออกไซด์เพียงอย่างเดียวทางนี้การตรวจสอบสาเหตุควรเก็บตัวอย่างน้ำไปวิเคราะห์ค่าปริมาณออกซิเจนละลายน้ำหรือ EDO ค่าความสกปรกในรูปของสารอินทรีย์เช่น BOD และ COD รวมถึงตรวจหาสารปนเปื้อนที่เกี่ยวข้องเพื่อแยกให้ได้ว่าเกิดจากน้ำเน่าเป็นน้ำเน่าเสียตามธรรมชาติน้ำเน่าเสียชุมชนหรือแหล่งมลพิษอื่นนะและประชาชนก็ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำที่มีสีผิดปกติและมีกลิ่นเหม็นโดยตรงรวมถึงไม่ควรลงไปในบริเวณที่มีฟองหรือมีกลิ่นคล้ายไข่เน่าอย่างรุนแรงเนื่องจากก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในระดับสูงเป็นอันตรายต่อสุขภาพหากพบอาการแสบตาเวียนศีรษะหรือหายใจลำบากก็ควรรีบออกจากพื้นที่และขอความช่วยเหลือทันทีแต่ว่ากองใจมันคงไม่มีเจ้าหน้าที่มาตรวจมาว่าอะไรก็มีแต่สูบทิ้งเจ้าพระยาเลยนะ
1: ค่ะ
0: ไอ้อย่างเงี้ยผมว่ามันสภาพมันอย่างเงี้ยมันทำให้หลายๆแหล่งน้ำที่เจอน้ำท่วมแบบนี้ทำปลาในกระชังที่เลี้ยงแบบธรรมชาตินะโอ้ตายกันแบบเสียหายกันแบบ
1: หมดเนื้อหมดตัวค่ะ
0: เป็นบ่อ
1: ก็ลงทุนกันเป็นล้าน
0: ใช
1: ่ก็ลงทุนกันเป็นล้านที่สุด
0: เป็นปลาส่วนใหญ่เป็นปลาเศรษฐกิจ
1: ปลาตัวใหญ่ก็มีค่ะ
0: ปลาเนี่ยไอ้อะไรสีชมพูอ่ะ
1: ปลานิล
0: ปลาทับทิมอะไรนะ
1: ปลาทับทิมปลาบึกก็มี
0: เออปลาบึกนี่ปีบ่อใหญ่ๆที่แบบโอ้โหเขาเลี้ยงเอาไว้7-8 ปีแล้ว
1: ใช่ค่ะปลาบึกก็มี
0: ราคาคือถ้าจับมาขายก็ได้ราคาแล้วล่ะ
1: ปลาบึกเนี่ยนะพวกเราเนี่ยเข้าใจผิดกันตลอดนะเอาไปแม่น้ำโขงกินปลาบงปลาบึกอะไรเลี้ยงอยู่ฟาร์มสุพรรณทั้งนั้นเลยค่ะพี่ไพศาลเคยไปเที่ยวตลาดปลาน้ำจืดที่จังหวัดอ่างทองไหมคะ
0: ยังไม่เคยไปแต่ว่าที่ดำเนินที่ราชบุรีบ้านผมอ่ะเขาก็ขุดบ่อแล้วก็เลี้ยงปลาบึกกันเต็มไปหมดแต่ต้องลึกนะต้องลึกเขาบอกต้องลงไปอย่างน้อย20 เมตรเพราะปลาพวกนี้มันจะอยู่ในน้ำเย็นที่ลึก
1: ค่ะน่าจะชื่อตลาดสุวพันธ์หรือยังไงอ่ะเดี๋ยวเคยไปทำข่าวโอ้หลังจากไปแล้วยังไม่กล้ากลับมากินอีกเลยค่ะดิ้นก็เลยเห็นว่าคือเขาอยู่ที่อ่างทองเนี่ยทำไมเป็นตลาดปลาที่ใหญ่ที่สุดเพราะว่าจะฟาร์มจากสุพรรณมาก็มาลงตรงนั้นแล้วก็ขึ้นอีสานเนี่ยฮะ
0: คร
1: ับ ขึ้นอีสานกระจายขายอยู่ตรงนั้นเวลาเขาเอาปลาบึกมาส่งเนี่ยเขาที่จะดิ้นเห็นกับตาคือเขาเอานอนมาในซาเล้งตัวมันใหญ่เท่าเด็กอะ

0: ตัวใหญ่มาก30 40โลอ่ะ
1: ตัวใหญ่เท่าเด็กนอนเรียงกันเต็มไปหมดเลยอ่ะเหมือนกินสัตว์ใหญ่อย่างนั้นนะคะอย่างนั้นเลยอันนี้วันนั้นแต่ถึงเข้าใจแล้วก็ถามว่าส่งไปไหนอ๋อส่งไปนู่นน่ะแถวแม่น้ำร้านอาหารริมแม่น้ำโขงส่งจากฟาร์มแถวสุพรรณไปหมดนะคะ
0: ครับ
1: ก
0: ็มีเขาบางบ่อเนี่ยเขาเลี้ยงแล้วเขาจะมีคนมาประมูลทั้งบ่อเลยนะเหมาไปเลย600,000,000นึงอะไรเงี้ยเรียกว่าไม่รู้เลยว่าใต้น้ำเนี่ยมีปลาบึกมากน้อยแค่ไหนได้แต่ว่าฟังข้อมูลจากเจ้าของบ่อว่าน่าจะมีประมาณเท่าไหร่แล้วก็ให้ราคาประมูลแข่งกันนะเสร็จแล้วคนที่ประมูลได้เนี่ยเขาก็จะไปขายให้กับพวกมือแห่ถ้ามากันแบบเขาดูขนาดบ่อแล้วเนี่ยสามารถลงได้20แห่เขากำหนดเลยว่าเขาคิดแห่แล้วเท่าไหร่กี่หมื่นอะไรเงี้ยนะมาแล้วก็เวียงแห่กันอุ้ยปลาบึกตัวใหญ่ๆไปเนี่ยคนได้5ตัว10ตัวคุ้มไง
1: ฮะให้แห่ได้เหรอคะ
0: ใช่แห่เอาปลาบงปลาบึกขึ้นมาเต็มไปหมด
1: มันหนักแล้วมันอยู่ลึกอ่ะแล้วใช้ดึงขึ้นมาแล้วแห่ไม่ขาด
0: เขาจะมีวิธีเขาสาวมันผมดูในคลิป
1: อ๋อนึกออกละเหมือนกับปลาทะเลที่สาวอะไรใหญ่ๆ
0: โอ้ไอแห่เขาพวกเราเนี่ยเขาเป็นเซียนอ่ะเขามีฝีมือ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็เนี่ยมันจะมีพวกคนเลี้ยงอะไรต่างๆเนี่ยเยอะไม่ได้ปลาแม่น้ำโขงแล้วครับนี่ว่าในเรื่องไอ้มลภาวะที่มันเกิดขึ้นกับน้ำท่วมรอบนี้ด้วยนะฮะ
1: ต้องเบรกรอบไหมคะ
0: เบรกสักครู่ฮะเดี๋ยวเบรกสักครู่เลยเดี๋ยวกลับมาครับ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา45 นาทีครับคุยต่อนะครับ
3: ค่ะดิฉันก็เพลินเหมือนกันนะคะดูเวทีนู้นเวทีนี้ดูข่าวจากที่เวทีของการประชุม IMF กับ World Bank เนี่ยค่ะที่ไปสาร
2: ม
3: ันก็มีความคิดมีความเห็นมีได้ความรู้อย่างเรื่อง AI เนี่ยนั่งดูเรื่อง AI เพลินมากเลยนะคะว่าตกลงแล้วว่า AI จะถล่มโลกแล้วเราเนี่ยจะอยู่กันยังไงลูกหลานเราจะอยู่ยังไงก็ยังไม่ได้คำตอบนะคะว่าเราควรจะปรับตัวยังไงในการที่จะอยู่ในโลกต่อไปเนี่ยค่ะวันนี้อ่ะถ้าพอที่ฉันจะสรุปมานะคะในการเสวนา IMF World Bankบนเวที Small AI More and Better Jobs เมื่อ AI กระทบงานนั่นเท่ากับว่า AI กำลังกระทบคนและกระทบเศรษฐกิจของประเทศมีการพูดถึงอย่างนี้ค่ะบอกว่าอีก15ปีโลกจะมีหนุ่มสาวอายุครบ18ปีประมาณ 1,200 ล้านคนแล้วก็ภารกิจAjay Banga President ของ World Bank Group เนี่ยบอกว่าภารกิจทั้งหมดของธนาคารโลกตอนนี้ต้องมุ่งเน้นไปที่การสร้างงานเพราะว่าตัวเลขสำคัญจะเห็นในอนาคตอีก15ปีข้างหน้าเนี่ยคนหนุ่มสาว 1,200 คนที่จะมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกเขาก็จะต้องมีงานทำงานไม่ได้หมายถึงแค่การทำงานให้กับบริษัทใหญ่บริษัทเล็กหรือเป็นผู้ประกอบการแต่หมายถึงการทำงานอย่างมีผลิตภาพและสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมรวมถึงการมีความหวังต่ออนาคตและการมีศักดิ์ศรีใน

0: ชีวิตจากการมีรายได้เลี้ยงตัวเองและเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจและสังคมประเทศตลาดเกิดใหม่การพูดคุยเรื่อง AI ไม่ได้มุ่งเน้นไปที่โมเดลภาษาขนาดใหญ่แต่สิ่งสำคัญคือการนำ AI ไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆเพื่อเพิ่มผลิตภาพไม่ว่าจะเป็นการยกระดับการทำงานการศึกษาระบบสาธารณสุขหรือว่าแม้แต่ภาคเกษตรกรรมค่ะมีการThermal Sanbukarata Karanam นะคะPresidentของสิงคโปร์เนี่ยบอกว่า AI ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นเรายังอยู่ในยุคแรกการเปลี่ยนแปลงนี่ไม่ใช่เหตุการณ์ช็อคที่เกิดขึ้นฉับพลันไม่ใช่การแพร่ระบาดแต่เป็นการก้าวเข้าสู่ยุคใหม่โดยสิ้นเชิงค่ะและ AI อ่ะมันจะทำให้เศรษฐกิจโตแบบ K-shape นะคะก็คือคนส่วนหนึ่งก็คือโตอีกคนส่วนหนึ่งก็คือตายไปเลยค่ะพี่ไพศาลที่จะกระทบคือแรงงานระดับลากในภาคการผลิตบางส่วนย้ายไปทำงานในภาคบริการงานรับจ้างผ่านแพลตฟอร์มนะฮะก็คือการเกิดขึ้นของเศรษฐกิจรูปตัวเคและตลาดแรงงานรูปตัวเคเนี่ยในการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบอัตโนมัติลอกแรกคนได้รับผลกระทบก็คือแรงงานระดับล่างแต่ในตอนนี้ที่ต้องกังวลคือกลุ่มใหญ่ที่อยู่ตรงกลางของตลาดแรงงานแล้วก็มีการพูดกันอย่างกว้างขวางค่ะเรียนอยากจะให้เข้าไปดูคือความเห็นเนี่ยมีจากหลายคนด้วยนะคะพี่ภัยศาลว่าสุดท้ายเราจะอยู่กันยังไงกับภาวะ AI นะคะเนี่ยค่ะ
1: ครับวันนี้มีเวทีการประชุมของ World Bank IMF ที่ IMF เขาเอานักเศรษฐศาสตร์ของเขามาขึ้นเวทีแถลงตัวเลขเศรษฐกิจโลกแล้วก็เศรษฐกิจของประเทศสำคัญสำคัญโดยเฉพาะของไทยด้วยนะว่าเขาประเมินเศรษฐกิจทั้งหลายเหล่านี้อย่างไรโดย IMFปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจโลกปีนี้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะจากเดิมที่เคยคาดการณ์ไว้ล่าสุดเมื่อเดือนกรกฎาคมเข้าสู่เดือนตุลาคมเนี่ยจากที่เคยคาดการณ์ไว้ 3.0 ปรับเพิ่มคาดการณ์ขึ้นเล็กน้อยเป็น 3.1แต่ก็เตือนว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยเผชิญกับความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากหนี้สินที่พุ่งสูงรวมถึงการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับกระแสการลงทุนในปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ผมว่าเข้าใจว่าพวก data center พวกอะไรพวกนี้ที่ต้องกู้เงินมาสร้างกันอุตลุดเนี่ยนะนอกจากนี้รายงานแนวโน้มเศรษฐกิจฉบับล่าสุดของ IMF ก็คาดการณ์ว่าปีหน้าเนี่ย2027เศรษฐกิจโลกจะเติบโต 3.4% เพิ่มขึ้นจากปีนี้ที่ล่าสุดปรับจาก 3.0 เป็น 3.1 แต่ก็ยังถือว่าต่ำกว่าอัตราการขยายตัวเมื่อปีที่แล้วซึ่งโตได้ 3.5 ส่วนเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ย IMF มองว่าจะเติบโตปีนี้ได้ 2.3 รวมทั้งปีหน้าก็จะอยู่ที่ 2.3 เท่ากันนะฮะกลุ่มประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้วมีแนวโน้มขยายตัว 2.1 ในปีนี้เพิ่มขึ้นจาก 2.0 จากปีที่แล้วก่อนจะชะลอเหลือ 1.9 ในปีหน้าการคาดการดังกล่าวตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าราคาน้ำมันจะเพิ่มขึ้นเกือบ 41% ในปีนี้โดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ราคา96เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลขณะที่อัตราในปี2026คือปีนี้ก่อนจะลดลงเหลือ 4.1 ในปีหน้าและนอกจากนี้ IMF จึงประเมินว่าการขนส่งน้ำมันและก๊าซผ่านช่องแคบฮอร์มุซจะกลับมาดำเนินการได้ภายในเดือนมีนาคมปีหน้าและความต้องการที่เกี่ยวข้องกับ AI จะเริ่มชะลอลงจากระดับที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน
0: ค่ะ
1: นะฮะนักเศรษฐศาสตร์ของ IMF ยังระบุว่าการเติบโตอย่างรวดเร็วของ AI จะช่วยชดเชยผลกระทบจากราคาน้ำมันและก๊าซที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก แต่กระแสดังกล่าวจะมาพร้อมความเสี่ยงหลายด้านโดยเฉพาะ

0: การกระจุกตัวของผลประโยชน์ในบางประเทศ รายงานระบุว่าสหรัฐและจีนจะมีสัดส่วนรวมกันมากกว่า 75% ของความต้องการนำเข้าสุทธิทั่วโลกสำหรับชิปคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ AI สะท้อนให้เห็นว่าประเทศต่างๆได้รับประโยชน์จากการเติบโตของเทคโนโลยีนี้ไม่เท่าเทียมกันซิวาน่าเทนเลโรผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของ IMF บอกว่าแนวโน้มเศรษฐกิจโลกมีความแตกต่างกันอย่างมากในแต่ละประเทศโดยรายงานระบุได้ว่าการเติบโตของเศรษฐกิจโลกกำลังกระจุกตัวมากขึ้นโดยมีเพียง32ประเทศที่สร้างการเติบโตคิดเป็น 95% ของเศรษฐกิจโลกเทียบกับ54ประเทศในเดือนเมษายนที่ผ่านมาคือมันยิ่งลดลงนะจำนวนประเทศที่มันจะเติบโตได้ดีๆจากเดิมเคย54ตอนนี้เนี่ยประเมินว่าจะเหลือแค่32ที่จะคิดเป็น 95% ของเศรษฐกิจโลกและไอเว็บเองที่บายว่าเศรษฐกิจโลกไม่ได้เพียงชะลอตัวหรือเร่งตัวขึ้นเท่านั้นแต่การเติบโตกำลังเปลี่ยนไปกระจุกตัวในประเทศต่างๆตามระดับผลกระทบของภาวะชะงักงันของอุปทานที่เกิดจากสงครามและความแข็งแกร่งของอุปสงค์ที่เกี่ยวข้องกับ AI นะฮะทั้งนี้ IMF ยังมองว่าผลกระทบของ AI ต่อตลาดแรงงานก็เป็นอีกประเด็นสำคัญในการประชุมครั้งนี้โดยกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศคริสตาลีน่าก็เกียว่าเนี่ยก็บอกว่าผลกระทบจาก AI เปรียบเสมือนคลื่นยักษ์ที่ค่อยๆเคลื่อนตัวเข้ามาแต่ยังคงเป็นคลื่นยักษ์ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ก็เกียว่ายังระบุว่า IMF ประเมินว่าในระยะยาวงานทั่วโลกประมาณ 40% จะได้รับผลกระทบจาก AI ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานการปรับลดบทบาทหน้าที่หรือการถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีพร้อมระบุว่าผลกระทบบางส่วนเริ่มปรากฏให้เห็นแล้วด้วย
1: ดิฟยากริตินักเศรษฐศาสตร์อาวุโสฝ่ายเอเชียและแปซิฟิกของ IMF บอกว่าเทคโนโลยี AI เปรียบเสมือนจุดเปลี่ยนสำคัญของการเข้าถึงองค์ความรู้แม้ว่าศักยภาพของ AI จะสร้างความตื่นเต้นอย่างมากแต่ก็มาพร้อมกับความกังวลต่อความมั่นคงในอาชีพการงานข้อมูลนี้น่าสนใจมากจากการวิเคราะห์ข้อมูลการรับสมัครงานหลายล้านรายการในเอเชียพบว่าความต้องการจ้างงานในตำแหน่ง AI สามารถเข้าไปทำงานทดแทนได้ดีค่ะก่อนหน้านี้เราจะได้ยินว่าไปเรียนโคดดิ้งเขียนโค้ดใช่ไหมคะพี่เอกสาร
0: ครับ
1: ปรากฏว่างานหนึ่งที่ AI เข้าไปแทนได้คืองานเขียนโค้ดค่ะงานเขียนโค้ดปรับตัวลดลงราว 10% เริ่มเห็นสัญญาณชะลอการจ้างชัดเจนตั้งแต่ปี24ถึง25หลังจาก ChatGPT เปิดตัวในปี2022อีก2ปีเห็นเลยนะคะอย่างไรก็ตามแม้ว่า AI จะพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจากการตอบคำถามง่ายๆภายในเวลาไม่กี่วินาทีขยับไปสู่การแก้ไขบั๊กในระบบภายใน1ชั่วโมงและสามารถฝึกฝนโมเดล Machine Learning ทั้งระบบได้ภายใน1วันแต่สถานการณ์การจ้างงานมนุษย์กลับไม่ได้ย่ำแย่ลงตามลำดับความเก่งของ AI ที่เพิ่มขึ้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือนายจ้างเริ่มเปลี่ยนมุมมองในการคัดเลือกแรงงานโดยยังคงต้องการมนุษย์เข้าทำงานและหาผู้ที่มีทักษะด้าน AI เข้ามาเสริมประสิทธิภาพงานเช่นต้องการคนที่เขียนคำสั่งเชิงลึกหรือการนำ AI เข้าไปเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลในองค์กรค่ะแต่ทีนี้ความท้าทายเชิงโครงสร้างมันแตกต่างกันของประเทศในเอเชียผลกระทบ AI แตกต่างกันในแต่ละประเทศขึ้นอยู่กับโครงสร้างทางเศรษฐกิจประชากรและแรงงานทำให้ทั้งประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนาต่างมีโจทย์สำคัญที่ต้องเร่งรับมือแตกต่างกันประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยสัดส่วนแรงงานในภาคที่ได้รับผลกระทบจาก AI สูงกว่าแต่เผอิญว่าประเทศเหล่านี้เขามีปัญหาโครงสร้างประชากรสูงวัยและวัยแรงงานไม่มีพวก AI เลยเข้าไปช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานได้ดีอะไม่มีคนอยู่แล้วเพราะนั้นมี AI ดีเลยคนเขาไม่ได้ว่างงาน AI มาช่วยทำงานแต่กลุ่มประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยแรงงานส่วนใหญ่อยู่ในประเทศภาคเกษตรกรรมพวกนี้ได้รับผลกระทบโดยตรงจาก AI น้อยกว่าในระยะแรกแต่อย่างไรก็ตามประเทศกลุ่มนี้มีประชากรวัยเยาว์จำนวนมากจึงจำเป็นต้องสร้างงานใหม่ถึง150ล้านตำแหน่งใน10ปีข้างหน้าซึ่งตำแหน่ง

0: านใหม่เหล่านี้ยังอยู่ในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและ AI เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจให้เท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นนี่เขาฉายภาพให้เห็นถึงปัญหาจากนี้ไปรัฐมนตรี DE อะค่ะคุณชัยชนกอะค่ะต้องไปทำงานนะคะคือการสร้างงานใหม่จะสามารถสร้างงานได้อย่างต่อเนื่องได้อย่างไรท่ามกลางโครงสร้างการจ้างงานในภาคเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป2คือคุณชัยชนกคนเดียวก็ไม่ได้หรอกต้องเป็นวาระของแห่งชาติการปรับระบบการศึกษาต้องปรับปรุงหลักสูตรอย่างไรเพื่อเตรียมพร้อมให้เยาวชนพร้อมทำงานร่วมกับ AI ค่ะเราก็ยังเถียงกันอยู่เรื่องกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเรื่องการที่จะย้ายอุเทนถวายถ้าจะย้ายอุเทนถวายก็ย้ายช่างกลปทุมวันด้วยสิ
1: ครับก็ยังเรื่องจุ๋มจิ๋มเหล่านี้ก็ยังติดอยู่เลยด้วยซ้ำไปนะ
0: ตกลงอุเทนเนี่ยให้เขา
1: ไม่มีเวลาคิด
0: ให้เขาเรียนเขาเป็นสายช่างต้องลงเวิร์กช็อปและให้เขาเรียนออนไลน์จะอยู่กันยังไงเนี่ย
1: ครับ
0: 3ส่งเสริมการเปลี่ยนสายงานการสนับสนุนให้ย้ายแรงงานย้ายสายแรงงานและพัฒนาทักษะใหม่จะทำได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใดทั้งนี้หากในอนาคต AI พัฒนาไปอย่างรวดเร็วถึงขั้นระดับสูงอาจนำไปสู่คำถามเชิงนโยบายที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเช่นการกำหนดทิศทางให้ AI พัฒนาไปในลักษณะที่เป็นมิตรต่อแรงงานหรือการทบทวนกรอบความคิดเรื่องการทำงานเพื่อหารายได
1: ้
0: นี่ก็บางทีเราก็ที่ก็ฟังคนที่เขาอยู่ในวงการบางทีเขาบอกว่าการจะทำอะไรอ่ะมันต้องตั้งคำถามว่าปัญหามันคืออะไรและมีไอเดียเพื่อแก้ปัญหาอะไรอย่างบางทีเรียนก็คิดว่าเรียนมีปัญหาแอร์ซื้อมา7วันแล้วก็เสียช่างมาขวบกลุ่มนึงแล้วก็ยังตอบไม่ได้เดี๋ยวช่างจะมาอีกเรียนก็ไม่ต้องทำอะไรวันนึงก็รอช่างมาซ่อมแอร์เรียนก็อยากให้ AI มาแก้ปัญหานี้ให้ดิฉันหน่อยพี่ประชาบางอย่างเนี่ยมันนี่คือปัญหาไงคะเดียวก็อยากให้ AI มาแก้น่ะ
1: เพราะว่าช่างเป็นมนุษย์มา 2-3 ชุดแล้วก็ยังแก้ไม่จบ
0: วันนึงไม่ต้องทำมาหากินเลยให้นั่งดูแอร์ว่ามันจะหยุดเมื่อไหร่มันจะกระพริบไฟกี่ทีมก็ไม่ไหวนะชีวิตเรา
1: ครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Encore News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: Encore Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Encore News โทร 02-201-6371

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: 19:01 น.ครับมาคุยกันต่อครับ
2: ค่ะ
1: เนี่ยโลกยุค AI นะเกิดเหตุแฮกเกอร์โจมตีทางไซเบอร์ครั้งใหญ่ต่อระบบตู้แช่เย็นและตู้แช่แข็งของซูเปอร์มาร์เก็ตหลายร้อยแห่งในฝรั่งเศสเหตุเกิดเมื่อ12 ตุลาคม 2569โดยปรับอุณหภูมิให้สูงขึ้นถึง50 องศาเซลเซียสส่งผลให้อาหารเน่าเสียและเกิดเพลิงไหม้บางแห่งด้วยลักษณะการโจมตีเนี่ยแฮกเกอร์เจาะระบบควบคุมตู้เย็นผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแล้วเร่งความร้อนขึ้นไปถึง5

0: 50องศาเซลเซียสนานราว6ชั่วโมงในช่วงกลางคืนหลังจากที่ห้างหรือซูเปอร์มาร์เก็ตนั้นปิดทำการแล้วกว่าจะมารู้อีกทีก็รุ่งเช้าฮะจนอาหารเสียหายทั้งหมดและต้องนำไปทิ้งเพื่อความปลอดภัยทางสุขภาพทั้งนี้ห้างและเครือที่ได้รับผลกระทบเท่าที่มีการแจ้งนะครับกลุ่มบริษัทค้าปลีกเลอมองเควทาลีรวมถึงอินเตอร์มักเช่โดนไปราว150สาขาห้างคาฟูได้รับผลกระทบ80สาขาห้างโมโนไพรส์นะได้รับผลกระทบประมาณ 5% หรือ490สาขาและนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าห้างใหญ่ๆอื่นๆเช่น Leclerc Cooperative U ก็โดนด้วยเช่นกันความเสียหายเนี่ยเชื่อว่ามูลค่าน่าจะอาจจะสูงถึงหลายสิบล้านยูโรเขาบอกช่องโหว่ของระบบมีการตรวจพบว่าอุปกรณ์ควบคุมระบบทำความเย็นที่ผลิตโดยบริษัทแดนฟอร์สใช้ซอฟต์แวร์แล้วก็เฟิร์มแวร์ที่ล้าสมัยซึ่งมีช่องโหว่ให้ผู้ไม่หวังดีเจาะเข้ามาได้บริษัทเจ้าของเทคโนโลยีเนี่ยเป็นบริษัทเดนมาร์กและอ้างว่าได้แจ้งลูกค้าไปแล้วว่าให้อัปเกรดเนี่ยแต่ไม่มีใครยอมเสียตังค์อัปเกรดผลกระทบวงกว้างไม่ได้เกิดแค่เขาบอกเชื่อว่าไม่ได้เกิดขึ้นแค่ฝรั่งเศสประเทศเดียวนะแต่มีรายงานว่ากระทบไปยังประเทศอื่นๆในยุโรปเช่นสเปนโปรตุเกสโปแลนด์เยอรมนีเบลเยียมรวมถึงมีเหตุการณ์คล้ายกันในร้านค้าของกองทัพสหรัฐด้วยร้านค้าของกองทัพสหรัฐในยุโรปครับ
1: ค่ะอ๋อยังมีกองทัพสหรัฐอยู่ในยุโรปด้วย
0: มีในเยอรมันนี่ยังมีอยู่หลายส่วนหลายเมืองนะ
1: การโจมตีครั้งนี้ไม่เพียงสร้างความเสียหายแก่ธุรกิจค้าปลีกและสินค้าอาหารเท่านั้นแต่ยังทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของระบบจัดเก็บและกระจายอาหารในยุโรปซึ่งมีความสำคัญต่อการรักษาความต่อเนื่องของห่วงโซ่อุปทานและความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาคคือรุนแรงมากนะคะทำให้คนฝรั่งเศสอดกินชีสกินเนยเนี่ยค่ะ
0: ถึงขั้นตกนรกเลยนะ
1: อ๋อมันเหมือนกับที่คนอินเดียประท้วงเรื่องหอมแดงราคาแพงไงฮะ
0: อ
1: ินเดียถ้าไม่มีหอมแดงนี่ไม่รู้จะทำอะไรกินเลยนะฮะ
0: อาหาร
1: พวกฝรั่งเศสก็เหมือนกันนะฮะ
0: ชีสกับไว
1: น์ไม่มีกระมังแบร์ไม่มีชีสกินบายเอาไม่เชื่อถามคุณสมประสงค์ดูคุณสมประสงค์วันนี้ฟังรายการเราหรือเปล่าคนฝรั่งเศสไม่มีชีสทานนี่อาการจะหนักขนาดไหนต้องให้คุณผสมผสมเล่าค่ะ
0: ครับย้อนกลับไปนิดนึงเรื่อง IMF วันนี้ที่แถลงเขาแถลงเรื่องเศรษฐกิจไทยด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเขาศึกษานอกจากเศรษฐกิจโลกแล้วเขาคาดการณ์ประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศไทยด้วยในรายงานที่วันนี้แถลงอย่างเป็นทางการเนี่ยIMF คาดการว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยจะขยายตัวได้ 2.1% และจะขยับดีขึ้นเป็น 2.2% ในปี2570คือปีหน้าขณะที่อัตราเงินเฟ้อปีนี้คาดว่าจะอยู่ที่ 2.1% นะและจะลดลงเหลือ 1.7% ในปี2570โดยมองว่าขณะนี้ประเทศไทยผ่านสภาวะเงินฝืดไปแล้วและนอกจากนี้ IMF ยังปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจของหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียนะครับซึ่งถือว่ามีการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับสูงโดยได้รับอานิสงส์จากการลงทุนในสินค้าและโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ตัวเลขการค้าในสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ AI เติบโตสูงถึง 29% แล้วก็แต่อย่างไรก็ตามครับเศรษฐกิจไทยเนี่ยที่บอกว่าขยายตัวปีนี้ได้ 2.1 เนี่ยถือว่าเป็นอัตราโตต่ำสุดใน6ประเทศชั้นนำของทางกลุ่มอาเซียนนะก็คือประมาณ6ประเทศเมื่อเทียบกับทั้ง6ประเทศ

ก็คือเทียบกับเวียดนามเทียบกับมาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์เนี่ยพวกเหล่านี้ไทยโตต่ำไม่ไปเทียบกับสปลาวไม่ไปเทียบกับ

0: โอประมาณสัก
1: อ
0: มันหลังยุคนัชชาติอาจจะได้อาจจะ10กว่าเปอร์เซ็นต์ยัง10กว่าเปอร์เซ็นต์อยู่นะ
2: ถ้าเอาตัวเลขเป๊ะๆที่เรียนดูจาก Facebook ของคุณกรจติกาวณิชที่โพสต์ไว้ 2-3 วันที่แล้วเนี่ยบอกว่าตอนปี2534ผมเป็นคนหนุ่มคนหนึ่งที่เพิ่งเริ่มทำธุรกิจการเงินและยังจำบรรยากาศได้ดีเศรษฐกิจไทยโตราว 8% หลังจากที่โต2หลักมา3ปีติดกันกับพี่ไพศาลสามเท่าไหร่31 32 33เนี่ยเราโต3หลักเลยเอ้ย2
0: สมัยปลายพลเอกเปรมต่อด้วยนาชาติเสร็จแล้วมีการรัฐประหารปี
2: 34ก็ลงมาเหลือ8เพราะว่าตอนที่เราจัดประชุม IMF เนี่ยคุณอนันต์ไปยานชุนเป็นนายกตอนนั้นคือหลังยึดอำนาจเรียบร้อยแล้วนะครับ
0: แล้วตั้งคุณอนันต์เป็นนายกใช
2: ่ใช่เศรษฐกิจไทยโตราว 8% หลังจากโตเลข2หลักมา3ปีติดคนไทยที่เรียนและทำงานอยู่ต่างประเทศในตอนนั้นล้วนอยากกลับบ้านกันเพราะเชื่อว่าโอกาสอยู่ที่นี่บางส่วนก็เป็นโอกาสจริงบางส่วนก็เป็นแค่ความเชื่อแต่ไอ้ความเชื่อนั่นเองที่ทำให้คนกล้าลงทุนกล้าเสี่ยงนักเศรษฐศาสตร์เรียกสิ่งนี้ว่า animal spirit ค่ะโลกก็มองเราแบบเดียวกันไทยได้อันดับความน่าเชื่อถือระดับ A ซึ่งสูงกว่าปัจจุบัน2ขั้นทุกวันที่เราได้ B ลบใช่ไหมคะต้องมาต้อง A ลบก่อนสินะเราได้ B บวก
0: triple B บวก
2: ค่ะคิดดูว่าเมื่อตอนปี 3-4 เราได้สูงกว่าตรงเนี้ย2ขั้น
0: เราได้รู้สึกจะได้ A ลบใช่ไหม A ลบหรืออะไรเนี่ย
2: ค่ะการได้เป็นเจ้าภาพในครั้งนั้นนะถือเป็นรางวัลของความสำเร็จเป็นการเปิดตัวกับนักลงทุนโลกแต่แม้ทุกอย่างดูดีแต่ความจริงแล้วในปี2534เรามีความเปราะบางที่ถูกมองข้ามค่ะตอนนั้นเราขาดดุลบัญชีเดินสะพัด 7.7% ของ GDP หนี้ต่างประเทศเราเพิ่มจาก 28,000 ล้านดอลลาร์เป็นเกือบ 38,000 ล้านดอลลาร์ภายในปีเดียวค่ะที่ในศาลหนึ่งปีอ่ะนี่ต่างประเทศเราเพิ่มมา 10,000 ล้านดอลลาร์ค่าเงินบาทถูกตรึงไว้เพราะฉะนั้นทุกคนก็รู้สึกมันปลอดภัยนี่ไม่ต้องเล่นค่าเงินกู้เงินนอกได้โดยไม่รู้สึกว่าเสี่ยงสองปัจจัยนี้ทำให้หลังจากที่เราเป็นเจ้าภาพ IMF ในปี 3-4 พอปี 40เราต้องเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจที่หนักที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศค่ะ
0: คือมันโตมันมีการเติบโตสูงจริงอ่ะแต่ว่ามันเป็นลักษณะ
2: ไส้ใน
0: หลายเซกเตอร์เป็นฟองสบู่
2: ใช่เราซื้อขายที่กันแบบสนุกมากในตอนนั้น
0: ใช่
2: แล้วก็กู้เงินต่างชาติมาเล่นกัน
0: ครับ
2: คุณกรพูดต่อนะคะว่าถ้าเทียบเมื่อ35ปีแล้วกับปีนี้บรรยากาศมันต่างกันมากค่ะปีนี้ต่างชาติมาไทยด้วยความตื่นตาตื่นใจในความสำเร็จเดี๋ยวก่อนครั้งนั้นเข้ามาด้วยความตื่นตาตื่นใจในความสำเร็จทางเศรษฐกิจของเราแต่วันนี้เราถูกตั้งคำถามเรื่องเป็น Sigman of Asia เพราะเศรษฐกิจโตช้ากว่าทุกประเทศในอาเซียนกลายเป็นสังคมสูงวัยที่ประชากรในวัยทำงานลดลงหนี้ครัวเรือนของเราเป็นลำดับต้นๆในโลกและมีความเปราะบางที่มองไม่เห็นเช่นการลงทุนที่ต้องดูให้ครบครึ่งแรกของปีนี้มีคำขอการส่งเสริมการลงทุน 1.47 ล้านเพิ่มขึ้นถึง 37% แต่ล้วนแล้วแต่คือ Data Center และ AI ค่ะยินดีกับการลงทุนนี้แต่โครงการที่อนุมัติแล้ว 1.31 ล้านล้านสร้างงานให้คนไทยอย่างมากแค่ 82,000 ตำแหน่งส่วนอุปกรณ์จำนวนมากนำเข้านั่นก็คือว่าไอ้ตัวเลข 1.31 ล้านล้านเนี่ยมันเหลือเงินในประเทศแค่เท่าไหร่เองไอ้ที่เรียกว่าลงทุนคือนำเข้าซุปเปอร์คอมพิวเตอร์อะไรมานั่นแหละและปีนี้ทั้งการลงทุนทั้งการส่งออกของเราพึ่งกระแส AI ของโลกกระแสเดียวถ้ากระแสนั้นสะดุดเราจะสะดุดสองขาพร้อมกันค่ะพี่ไพศาลนอกจากนั้นความเปราะบางที่เห็นก็คือระดับดอกเบี้ยต่ำที่ทำให้หนี้เนี่ยมันดูเบาดอกเบี้ยนโยบาย 1% ทำให้ทั้งรัฐยังแบกหนี้ไหวแต่ดอกเบี้ยไม่ได้ต่ำตลอดไม่ได้ต่ำตลอดไปปี 3-4 ค่าเงินที่นิ่งทำให้เรารู้สึกปลอดภัยวันนี้ดอกเบี้ยต่ำกำลังทำหน้าที่เดียวกันแต่เรายังมีปัญหางบประมาณที่ขาดดุลต่อเนื่องเพราะรายจ่ายโตไม่หยุดแต่รายได้โตไม่ทัน เรื่องที่คุณกร

0: บอกว่าห่วงที่สุดไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขไหนเลยแต่มันคือ animal spirit ที่หายไปความรู้สึกว่าโอกาสอยู่ที่นี่ที่เคยดึงคนไทยกลับบ้านเมื่อ35ปีก่อนวันนี้ไม่เห็นสิ่งนั้นในทางกลับกันเยาวชนไทยที่เรียนจบสูงๆกลับไปหางานที่ต่างประเทศความเสี่ยงปี34คือเราล้มแรงวันนี้ความเสี่ยงคือค่อยๆถอยโดยไม่มีวันไหนที่สัญญาณเตือนดังแบบนี้แก้ไขยากกว่าค่ะเพราะว่าไม่มีวิกฤตมาบังคับให้เราต้องลงมือแขกจากทั่วโลกจะได้เห็นประเทศที่มีเสรีภาพซึ่งเป็นความจริงแต่หวังว่าจะใช้สัปดาห์นี้ถามตัวเองด้วยคำถามในปี 3-4 เราไม่ได้ถามว่าหากเรายังเดินต่อไปแบบนี้ในอีก5ปีเราจะเป็นอย่างไรคะพี่ไพศาล
1: ครับIMF เขายังนอกจากประเมินเศรษฐกิจไทยแล้วเขายังมองด้วยว่าปีนี้ไทยจะขาดดุลบัญชีเดินสะพัดด้วยนะเป
0: ็
1: นปีแรกในรอบอย่างน้อย4ปีนับตั้งแต่ปี2565โดย IMF ประเมินว่าดุลบัญชีเดินสะพัดของไทยในปีนี้จะพลิกกลับมาขาดดุลราว 7,430 ล้านเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นประมาณ 1.2% ของ GDP สาเหตุก็คือการนำเข้าสินค้าทุนและโครงสร้างพื้นฐานสูงมีการเร่งนำเข้าสินค้าเพื่อใช้สร้างศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center และโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ขณะเดียวกันต้นทุนพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยราคาพลังงานและต้นทุนการนำเข้าที่สูงขึ้นจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และสถานการณ์ในตะวันออกกลางขณะที่ดุลการค้าของไทยก็อ่อนแอลงมีการนำเข้าขยายตัวสูงกว่าการส่งออกในบางช่วงแต่แม้ว่าการส่งออกฮาร์ดแวร์และสินค้า IT บางส่วนจะเติบโตได้ดีก็ตามแต่ในภาพรวมเนี่ยไทยปีนี้การค้าขาดดุลเพราะฉะนั้นก็จึงเป็นปีที่ไทยเนี่ยจะขาดดุลบัญชีเดินสะพัดแต่สถานการณ์ในอนาคต IMF มองว่าไทยจะกลับมาเกินดุลอีกครั้งในปีหน้า2570ก็คือจะเกินดุลกลับมาเกินดุลอีกประมาณ 1.4% ของ GDP นะเพราะว่าไอ้เรื่องของการนำเข้าสินค้าทุนและโครงสร้างพื้นฐานหรือ data center เนี่ยมันจะเริ่มลดลงละแล้วก็น้ำมันเนี่ยเขาจะถ้าเป็นไปตามที่คาดการเนี่ยต้นปีหน้าเนี่ยน่าจะมีทิศทางที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกจะปรับลดลงได้ก็เลยคิดว่าปีหน้าเนี่ยดุลบัญชีเดินสะพัดของไทยน่าจะกลับมาเป็นบวกอีกครั้งหนึ่งก็เท่ากับว่าติดลบได้แค่ปีเดียว
0: ค่ะ
1: ถ้าเป็นอย่างนั้นได้ก็ยังโอเคนะครับ
0: เราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะซ้ำเติมประเทศอะไรนะพี่วิสารอยากให้ดีนาน
1: ๆครับ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวพักกันก่อนเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: 19:16 น.ครับมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อครับคุณอันครับ
0: ค่ะเวลาที่เราพูดถึงเรื่องเทคโนโลยี AI ในประเด็นที่ฉันกดไปที่ไทย PBS Science Tech นี่ฉันเห็นเขาเพิ่งโพสต์เป็นคนไทยที่ทำงานในบริษัทซอฟต์แวร์ระดับโลกดร.แสนเสริญทองมีคนไทยในบริษัท Amazon ที่อยู่ซีแอตเทิลที่สหรัฐเขาพาดหัวว่าไงไหมคะเลือกคนก่อนเลือกอย่างอื่นนี่คือข้อคิดในการทำงานบิ๊กเทคเลือกคนที่ทำงานด้วยก่อนค่ะ
1: ครับ
0: เลือกคนที่จะทำงานด้วยก่อนที่จะเลือกอย่างอื่นในขณะที่เทคโนโลยีหรือความเจริญอะไรต่อมีอะไร คนก็ยังเป็นส่วนสำคัญในการทำงานประสบความสำเร็จอยู่ดีอะค่ะ
1: ครับวันนี้ผู้ว่าวิทัยรัตนากรก็ได้ขึ้นเวทีแสดงวิสัยทัศน์ด้วยนะโดยคุณวิทัย
0: มีคุณวิทัยรัตนากรมีคุณเอกนิตินิติธันประภาสมีคุณสุทธิพันธ์จิราธิวัฒน์รองศาสตราจารย์ศาสตราจารย์เกียรติคุณด็อกเตอร์สุทธิพันธ์จิราธิวัฒน์พี่ไพศาลที่เคยเป็นอาจารย์ที่เศรษฐศาสตร์จุฬาและที่ตอนนี้มาเป็นประธานของเซ็นทรัลน่ะมาดูธุรกิจครอบครัวนะคะเวทีที่เห็นก็ถ่ายทอดสดอยู่แล้วก็มีต่างชาติอีกคนหนึ่งมั้งคะค่ะ
1: ครับก็คุณวิชัยก็บอกว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะเติบโตประมาณ 2.3 ซึ่งก็สอดคล้องกับกรอบประมาณการของเฮ้าส์ต่างๆนะสำนักต่างๆที่อยู่ที่ต่ำสุดก็2สูงสุดก็คือที่แบงก์ชาติเขาของเราประเมินเนี่ยคือ 2.3 IMF ก็ให้ 2.1 โดยขณะนี้ยังมั่นใจว่าเศรษฐกิจเติบโตได้ในระดับดังกล่าวและยังไม่ได้ปรับประมาณการตัวเลขเพิ่มเติมส่วนตราเงินเฟ้อก็จะอยู่ที่ 2.2% ถือว่ามีเสถียรภาพที่ยังอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีแม้จะมีปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมถึงสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมาแต่เศรษฐกิจไทยยังมีโมเมนตัมจากการส่งออกที่ดีการลงทุนจากต่างประเทศและกระแส AI ที่เข้ามาในประเทศซึ่งมีโอกาสช่วยให้เศรษฐกิจเติบโตและรักษาโมเมนตัมต่อไปได้แล้วบอกว่าสำหรับปัจจัยบวกที่ช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้ตามคาดที่ 2.3 ในปีนี้คาดว่าการส่งออกน่าจะเติบโตประมาณ 17-18% ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนมีส่วนสนับสนุนการเติบโตโดยส่วนหนึ่งเป็นการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ AI และอีกส่วนหนึ่งเป็นการลงทุนจากต่างประเทศซึ่งคาดว่าการลงทุนจะเติบโตประมาณ 13% ถือว่าสูงมากเมื่อเทียบกับช่วงหลายปีที่ผ่านมาปัจจัยเหล่านี้จะช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยเติบโตประมาณ 2.3% ในปีนี้และยังเชื่อว่าเศรษฐกิจมีโมเมนตัมที่ดีและสามารถเติบโตต่อเนื่องได
0: ้นะ
1: แต่ว่าอย่างไรก็ตามประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญของเศรษฐกิจไทยก็คือปัญหาเชิงโครงสร้างซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้การเติบโต GDP ลดลงอย่างต่อเนื่องจากระดับ 5%และ 3-4% ในอดีตลงมาเหลือประมาณ 2% กว่าในปัจจุบันนอกจากนี้ในทางเศรษฐศาสตร์ยังมีตัวเลขที่เรียกว่า GDP เต็มศักยภาพหรือ potential GDP ซึ่งหมายถึงระดับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ประเทศสามารถทำได้เมื่อใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพโดยปัจจุบัน GDP เต็มศักยภาพของไทยอยู่ที่ประมาณไม่เกิน 2.7% ถือว่าอยู่ในระดับต่ำนะสาเหตุสำคัญก็มาจากปัญหาเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งด้านการลงทุนการลงทุนที่อยู่ระดับต่ำต่อเนื่องหลายสิบปีผลิตภาพที่ต่ำความสามารถในการแข่งขันที่ลดลงจากการพึ่งพาอุตสาหกรรมเดิมการเข้าสู่สังคมสูงวัยที่ทำให้กำลังแรงงานลดลงปัญหาระบบการศึกษาตลอดจนหนี้ครัวเรือนและหนี้รัฐบาลที่อยู่ในระดับสูงโดยหนี้ครัวเรือนไทยอยู่ที่ประมาณ 86-87% ของ GDPซึ่งถือว่าอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับหลายประเทศทั่วโลกแล้วก็ปัญหาเชิงโครงสร้างจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขร่วมกันไม่สามารถแก้ได้ด้วยการออกโครงการเดียวหรือกดปุ่มเพียงครั้งเดียวแล้วจบแม้นโยบายการเงินจะมีบทบาทแต่การแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ต้องดำเนินการควบคู่กันเพราะจะช่วยประคับประคองเศรษฐกิจให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและช่วยให้ผู้ประกอบการ SME ดีขึ้นด้วยแต่นั้นประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญต่อไปคือการร่วมกันแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างโดยทุกหน่วยงานต้องเข้ามามีส่วนร่วมซึ่งเป็นประเด็นที่ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญมาโดยตลอดนะ
0: แล้วเศรษฐกิจอย่างงี้แล้วเราจะแก้พวกขยะพิษในประเทศได้ไงอย่างนี้เพราะว่าขยะพิษในประเทศไทยมันก็เป็นตัวผลักดันเศรษฐกิจหรือเปล่าคะเราต้องการโรงงานและแบบโรงงานอะไรก็ได้ขยะพิษ
1: คืออย
0: ่
1: างนี้คือถ้าเราดูเฉพาะเม็ดเงินการลงทุนที่เข้ามาเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นนะแต่ว่าคุณภาพของไอ
0: ้ของคุณภาพของเงินของโรงงาน
1: ที่เอามาลงทุนน่ะเป็นโรงงานเป็น data ว่ามันมีไอ้สิ่งที่น่าจะเป็นบวกเนี่ยมันคงมีล่ะแต่ไอ้ด้านผลกระทบที่เป็นลบเนี่ยมันก็มีคนพูดถึงเยอะ
0: คือวงเงินล้านหนึ่งล้านนะมันออกไปนอกประเทศอ่ะประมาณ700,000 ล้าน
1: อ
0: ีก300,000 ล้านคือค่าที่ดินกับค่าก่อสร้างซึ่งก็เป็นบริษัทจีนบริษัทอะไรมาสร้างอีกนั่นแหละล้านเนี่ยอยู่ในประเทศไทยอ่ะประมาณ 20% และจ้างงานน้อยมาก
1: ครับก็กินน้ำกินไฟ
0: ขายแผ่นดินกันไป
1: ก็เหมือนโรงงานมาตั้งเนี้ยแล้วก็เป็นโรงงานจากจีนที่เขาเป็นโรงงานรีไซเคิลเพราะว่าจีนเขา
0: ไม่เอาแล้ว
1: รัฐบาลเขาเข้มงวดในเรื่องของมลพิษเพราะฉะนั้นเนี่ยไอสิ่งที่มันเป็นพวกกากอุตสาหกรรมเนี่ยมันต้องหาแหล่งที่จะมาทำลายมากรบแล้วยิ่งโรงงานเนี่ยไปตรวจล่าสุดเนี่ยทำแบบโอ้โหแย่มากเลยนะคือมันเอาไอ้พวกไอ้สิ่งไอ้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะเอามาแยกก่อนนะแยกเสร็จเรียบร้อยพอ
0: ไม่มีราคา
1: แล้วมันบดจนละเอียดนะแล้วมันไปขายโดยมันอ้างว่าเป็นปุ๋ย
0: ชั่วร้ายมาก
1: แล้วยังมีคนเชื่อด้วยนะ
0: มันแย่ตั้งแต่ตอนที่ยอมไม่เอาเข้ามาแล้วค่ะพี่ไพศาลเอาเข้ามาได้ยังไง
1: ใช
0: ่กรมอะไรอะคะ
1: อันนี้ก็กรมศุลเนี่ย
0: เอาเข้ามาได้ยังไง
1: มันก็คงจะไม่รู้ว่าได้รับอนุญาตถูกต้องหรือว่ามันมีการลักลอบยังไงก็ต้องไปตรวจดูเพราะว่าเขาก็ไม่ยอมบอก
0: คุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยบอกว่ากรณีโรงงานสารเคมีรั่วไหลในพื้นที่ปราจีนพบความผิดปกติจริงและผมประสานรัฐมนตรีอุตสาหกรรมซึ่งก็กำชับรองปลัดอุตสาหกรรมไปตรวจและปิดโรงงานแต่ในส่วนของมหาดไทยอ่ะตอนนี้พบข้อมูลความเชื่อมโยงกับต่างชาติและคนไทยซึ่งพิสูจน์แล้วว่าน่าจะเป็นนอมินีโดยมีคนไทยนามสกุลเดียวกัน2นามสกุลถือหุ้นไขว้กัน2บริษัทความผิดปกติคือ1ในบริษัทนั้นเคยจดทะเบียน5ล้านแต่ขณะนี้เพิ่มเป็น100ล้านอีกบริษัทจดทะเบียน300ล้านมีทรัพย์สินกว่า570ล้านทั้ง2บริษัทใช้บริษัทตรวจบัญชีผู้ตรวจบัญชีคนเดียวกันตอนนี้กำลังประสานไปที่ปปง.ในการตรวจสอบเส้นเงินและการถือครองที่ดินด้วยว่าถูกต้องหรือไม่หากตรวจสอบว่าผิดกฎหมายเราจะบังคับจำหน่ายต่อไปค่ะแล้ว
1: เห็นบอกว่าเป็น2ตระกูลดังไม่รู
0: ้2ตระกูล
1: 2ตระกูลดังของปาจีนไม่รู้อะไรยังไง
0: แล้วจะจบยังไงคือเข้ามาแบบนี้มันต้องเส้นใหญ่พอสมควรคือคนจีนเวลามาเนี่ยเขาไม่มายุ่งกับไอ้ชาวบ้านแถวนั้นค่ะเขาเจาะไปที่หัว
1: แล้ว
0: ห
1: ั
0: ว
1: เจ้าหน้าที
0: ่แล้วหัวรับเคลียร์ให้เขาไม่มาทำ CSR ตามโรงเรียนตามอบต.บจ.ก็ไม่ยุ่งเหรอคะ
1: ในพื้นที่เขาก็เนี่ยก็มีในส่วนคนเข้ามาประสานกับท้องถิ่นนะฮะ
0: เขาไปเวลาจีนมาเขาจะจับที่ตัวใหญ่เลยแต่ถ้ามีใครไปโวยเขาก็เปิดท้ายและหยิบเหมาไถให้ค่ะพี่ไพศาลเขาจะมีเหมาไถติดไปที่ท้ายรถหอบกล่องผ้าแพรอย่างดีเขาจะหยิบให้มันจบๆกันไป
1: เหมาไถหรือไถเหมา
0: เหมาไถค่ะ
1: อ
0: ๋
1: อ
0: เคยเห็นกับตาแล้ว
1: ครับ
0: หยิบให้เลยจบๆกันไป
1: ครับ
0: อย่ามายุ่ง
1: เหนื่อยนะอย่างนี้ดูอย่างนี้แล้วมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ว่าต้องรื้อโครงสร้างพื้นฐาน
0: คือบางทีมันก็เหนื่อยนะเรามานั่งอ่านข่าวว่าแบบAIอย่างงู้นอย่างนี้จะสร้างงานอย่างงู้นอย่างนี้ประเทศที่ยังหากินกับการทำแบบเป็นกองขยะแบบนี้มันจะไปไหนอะพี่ไพศาล
1: เราก็เพิ่มมากขึ้นนะ
0: ใช่ค่ะ
1: พื้นที่อินเดียระยองปราจีนฉะเชิงเทราเนี่ยโอ้โหเป้าหมายเลย
0: จะฝันไปถึงนู่นถึงนี่ปล่อยให้คนเอาขยะมารีไซเคิลและประเทศเราอุดมสมบูรณ์ทั้งปาจีนทั้งระยองพื้นที่เราดีๆทั้งนั้นฉะเชิงเทราอย่างเงี้ยอุดมสมบูรณ์ปลูกอะไรก็ได้กินเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งทำอะไรได้ทุกอย่างปล่อยเข้ามาตั้งโรงงานกำจัดขยะได้ยังไงค่ะ
1: ครับ
0: น่าเศร้าแล้วมันทำไมสุดซอยมานานแล้วมันทำไมยังมีอยู่อะคะ
1: ไม่รู้ไปสุดซอยไหนอะไรเนี่ย
0: ก็ตอนนั้นมันมีสุดซอยแล้วทำไม
1: ไปได้ไม่กี่ซอยไปได้ไม่กี่ซอยแล้วก็พ้นจาก หน้าที่ไปก
0: ็มันต้องจบๆไปแล้วสิฮะ
1: ตอนนี้เห็นเขาบอกว่าเป็นอะไรอ่ะท็อปกันเนี่ยตอนนี้ยกจากสุดซอยของคุณเอกนัทก็เป็นท็อปกันของลูกท็อปเขาละ
0: อันนี้บันเทิงที่ประไตยโดยแท้จริงคือถ้าเวลาผ่านไปแล้วมันก็ยังอยู่เนี่ยมันแสดงว่ามันไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรถูกไหมฮะถ้ามันได้เรื่องได้ราวมันไม่มีไอ้ข่าวแบบนี้ให้เราอ่านแล้ว
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็มีข่าวอยู่ว่ายกเลิกไอ้อะไรนะไอ้ใบอนุญาตกันไปให้ปิดโรงงานก็ฟังมาปิดตรงนี้เขาก็ไปเปิดตรงนู้นนั่นต่อหมุนเวียน
0: กันไปเราไม่ดูวิธีการแล้วค่ะเราดูผลที่มันออกมา
1: ดูว่าให้มันมีทางออกในเรื่องของเจ้าหน้าที่เขานะ
0: ค่ะ
1: ฝ่ายการเมืองนะ
0: เพราะว่าถ้าหากว่ายังน้ำมันท่วมแล้วยังดีอย่างนี้แล้วก็เห็นกันเยอะแสดงว่าที่ผ่านมาคือไม่ได้เรื่องถ้าได้เรื่องเนี่ยมันไม่มีเรื่องแบบนี้ค่ะค่ะ
1: ครับ
0: ตามนั้นหมดแรงจะมองอนาคต
1: ครับ
0: ปัจจุบันยังอยู่กับกองขยะอยู่เลยค่ะ
1: ไปดูเรื่องอื่นกันต่อ
0: เรื่องนี้ดีกว่ามีเวลาเดียนะคะถามเห็นเคยได้ยินมานานแล้วว่าเขาทำหนังนั้นตั้งแต่ไอ้หมอนทองวิทยามาชนะไอ้บอลเจ็ดสีอะค่ะแล้วก็จะมีคนทำหนังแล้วเห็นก็ไม่ได้ตามว่าสุดท้ายเขาก็ทำหนังมาสำเร็จจริงๆหนังเรื่อง The Coast รถขนฝัน The Coast of Dreams หยิบยกเอาเรื่องราวชีวิตจริงสุดทรงพลังของจางสกลเกลี้ยงประเสริฐ ยอดโค้ชระดับตำนานอะไรเงี้ยแล้วก็มาถ่ายทอดในการที่เขาปั้นหมอนทองวิทยาจนผงาดในกีฬาเจ็ดสีจนดังระเบิดระเบ้อเดียนมาทราบจากการที่มีเด็กแถวๆนี้ไปดูที่เดอะมอลล์บางกะปิหรืออะไรก็ไม่รู้เขาบอกแถวนี้ไม่เข้าต้องไปดูเดอะมอลล์บางกะปิแล้วเขาก็พูดว่ามันแย่มาก
1: คุณภาพหนังใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ค่ะทั้งโรงมีอยู่7คนแถมมี2คนที่ดูได้10นาทีแล้วก็เดิน
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 Mcot News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ
1: เอ็นคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกมหานครรอบทิศ
2: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
0: ์สนับสนุนโดยฝากถอนเงินง่ายใกล้ที่สุดที่ 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
3: 19:31 นะครับต้อนรับทุกท่านครับมหานครรอบทิศนะครับใครที่เพิ่งรับสัญญาณเรามานะครับก็อีก10อันดับข่าวเดี๋ยวไล่เรียงกันไปข่าวใหญ่ข่าวใกล้ๆตัวแถวนี้แหละนะฮะทักทายคุณผู้ฟังนะครับใน LTM FM 95ด้วยนะครับวันนี้อยู่กับเรา2จอครับพี่กวยจัดแรงไปแล้วน้องจามอนครับผมโอ้โหเนี่ยบิ้วหน่อยบิ้วหน่อย
4: เธอจะวิ่งไปไหนเนี่ยเธอจะวิ่งไปไหนคนเขาก็ฟังเราเยอะอยู่แล้วว
3: ันนี้80กว่าท่านพี่80กว่าท่าน
4: เออน้องโด่งนี่เหมือนกันจะบิ้วเหมือนจะชนกันเป็นลบอะไรอย่างนั้นอ่ะ
3: แกพี่ชิสนุพงศ์เพราะว่าแกบอกแกจะไปนอนแล้ว
4: ใครนะ
3: พี่ชิสนุพงศ์ฮะแกบอกว่านอนก่อนนะครับเดี๋ยวตื่น2-3เลยบิ้วให้แกนอนไม่หลับ
4: ยังอุตส่าห์เข้ามาดังนั้นโด่งก็เลยบิ้วเลยว่าเข้ามาแล้วออกไปได้วงการนี้เข้ามาแล้วออกไปได้นะ
3: พี่เกษมบอกว่ารับฟังอยู่ที่ฉะอวดฝนตกฉะอวดนะฝนตกใช่ไหมพี
4: ่ตอนนี้ลงใต้แล้วไงจะเริ่มลงใต้แล้วเริ่มขยับตั้งแต่เพชรบุรีชุมพรประจวบนั่นไปนู่นอะลงไป
3: เออใช่ครับผม
4: ตอนนี้เขาก็มีตั้งกองบัญชาการเพื่อจะป้องกันน้ำท่วมที่ทักตายแล้วไม่ใช่หรือ
3: พี่ทิวาบอกสะเดาสงขลาก็ตกเย็นสบาย
4: โอ้ยฉาอิฉาอุ้ยกรุงเทพร้อนมาก
3: เราต้องเนอะคือถ้าไม่ได้ต้องออกไปกรีดยางไม่ได้ต้องออกไปทำงานนอกสถานที่อย่างเงี้ยตกมาก็สบายหน่อยใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าบรรดาพี่ๆกรีดยางก็บอกโอ้โหหยุดได้แล้ว
4: หยุดได้แล้วเลยเหรอ
3: ครับผม
4: หยุดได้แล้วไม่ไหวแล้ว
3: ไม่ไหวแล้ว
4: ไม่ไหวแล้ว
3: ครับผมมาลุยกันต่ออีก10อันดับครับพี่กวย
4: ค
3: ่
4: ะ
5: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: อันดับ10ครับพาไปดูเรื่องราวนะฮะเรื่องนี้ก่อนเลยนะครับหาไม่เจอแล้วเดี๋ยวก่อนนะควายเอ้ยโทษทีหมีควาย
4: นี่เธออยู่ๆเธอจะพูดควายไม่ได้นะมันมีที่มาที่ไปนะโด
3: หมีควายอายุยืนที่สุดในไทย
4: มีควายแล้วก็มีควาย
3: สิ้นลมลงแล้ว
4: อายุเท่าไหร่อ่ะ
3: อายุเขาบอกว่ามันเปิดมันอยู่มาตั้งแต่วันที่พาต้าปิ่นเก้าเปิดคือปี27อายุก็42
4: ที่กรุงเทพ
3: 42ปีพี
4: ่โอ้อยู่แต่พี่กรุงเทพ
3: โอ้ก็สวนสัตว์พาต้านะครับบอกว่าเป็นหนึ่งในสัตว์สายพันธุ์แปลกนะครับที่พาต้าเรามีก็คือเจ้าหมีควายไวน่ารักเนี่ยตอนนั้นเนี่ยรับมา1คู่ผู้คนก็ให้ความสนใจนะครับเมื่อก่อนเนี่ยแล้วก็เลี้ยงมันไว้หลายสายพันธุ์นะครับเนี่ยอยู่กันมา40กว่าปีนะถือว่าเป็นปู่กับย่าหมีควายของสวนสัตว์พาต้าเลยครับ อายุยืนมากที่สุดในไทยแล้วสำหรับเจ้าหมีควายชื่อเนี่ยเขาเรียกกันไอ้ดำเงากับไอ้ดำด้าน2ตัว
4: แล้วตายกี่ตัว
3: ตายไป1แล้วในที่สุดดำเงานะฮะอ่อนแรงลงเริ่มไม่กินอาหารตั้งแต่เมื่อวานนี้หายใจหอบเหนื่อยแล้วก็ในที่สุดวันนี้ก็จากไปครับพี่เจ้าดำเงานะก็ถือเป็นตำนาน
4: ดี
3: กว
4: ่าดำเงาใช
3: ่
4: ไหม
3: ใช่ดำเงาลาก่อนเนี่ยเขาอาลัยอำลามันอยู่นะครับ
4: อายุสัตว์กับอายุเรามันจะไม่เท่ากันใช่ไหมดงอายุ42นี่ถือว่าเขาน่าจะถึงเป็นร้อยไหม
3: เนาะ
4: น่าจะถึงเป็นร้อยนะรู้สึกว่าเท่าที่พี่เคยอ่านว่าเลขหน้ามาเนี่ย
3: ถือว่าอยู่มันนานอายุไขมากสุดๆแล้วครับผม
4: โอ้
3: เอาไปเกิดในภพภ
4: ูมิที่ดีเขาคงไม่อยากเป็นหมีควายอีกแล้ว
3: ไม่อยากแล้วใช่ไหม
4: เมื่อเนี่ยพูดถึงเวลาคำว่าหมีควายเนี่ยว่าเฮ้ยมีคำเป็นคำด่าเหมือนกันเนาะเวลาคนด่าอุ้ย
3: หมีควาย
4: อีอ้วนอีอ้วนมันมีควายอะไรอย่างเงี้ย
3: แต่พูดถึงไปเกิดเป็นอะไรตอนเด็กๆผมเรียนหนังสือนะครูที่โรงเรียนเหมือนหลอกด่านะ ทุกคนอยากเรียนหนังสือไหมวันนี้เด็กแน่นอนทุกคนก็ตอบไม่อยากเรียนครับไม่อยากเรียน
4: อยากจะเล่น
3: ครูบอกอ๋อถ้าไม่อยากเรียนไปเกิดเป็นหมา
4: แล้ว
3: ทุกคนเงียบเลย ทุกคนเรียนก็ได้ครับครูเรียนก็ได้นะดูครูนะ
5: มหานครรอบทิศอันดับ9
4: อันดับ9มาดูเรื่องผลจากน้ำท่วมแล้วเนี่ยนะคะโรงเรียนเนี่ยก็ท่วมเยอะเหมือนกันได้รับประสบภัยน้ำท่วมนะมีถึง828แห่งนะคะตอนนี้ก็ทางรัฐบาลก็ได้มีการส่งงบประมาณไปช่วยเหลือแล้วนะคะ668แห่งเพื่อจะไปให้ไปซ่อมไปฟื้นฟูแล้วก็คืนโรงเรียนห้องเรียนให้กับเด็กไทยนะคะช่วงนี้ดินระดงเผอิญไปช่วงปิดเทอมเนาะต้องปิดเทอมพอดีเลยเขาบอกว่าเนี่ยทางโฆษกนะคะต้องทั้งรองโฆษกรัฐบาลนะคะคุณร้อยเอกพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรบอกว่าตอนนี้เนี่ยโรงเรียนในสังกัดสปท.ถูกน้ำท่วม828แห่งนะคะใน29จังหวัดสปท.ก็จัดงบประมาณไปให้แล้วนะคะในแห่งละ 35,000 บาทนะคะเพื่อช่วยบรรเทาความเสียหายแล้วก็สนับสนุนให้โรงเรียนเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้เหมาะสมนะคะก็ให้ฟื้นฟูให้กลับมาเดี๋ยวก็เปิดเทอมแหละนะคะแล้วในเรื่องของสถานที่เนี่ยก็ต้องตรวจสอบนะคะว่าน้ำท่วมแล้วเนี่ยมีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเหมือนเดิมไหมต้องตรวจสอบดีๆนะแล้วก็ไปดูในเรื่องของสื่อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนด้วยนะคะซึ่งหลังจากให้ไปเบื้องต้นแล้วเนี่ยถ้ายังมีอะไรต้องขอมาก็รัฐบาลจะได้จัดสรรให้ขณะเดียวกันเนี่ยในเรื่องของสภาพจิตใจของนักเรียนแล้วก็ครูเนี่ยต้องเผชิญกับน้ำท่วมเองเนี่ยนะคะทางด้านของสปท.เองก็จะเร่งรวบรวมข้อมูลความเสียหายเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณในเรื่องฟื้นฟูอาคารแล้วก็จัดกิจกรรมเยียวยาให้กับผู้ได้รับผลกระทบนะคะเชื่อว่านอกจากโรงเรียนแล้วเนี่ยพวกครูบุคลากรทางการศึกษาในบ้านเขาก็ต้องอยู่ละแวกนั้นแหละเขาก็ต้องท่วมเหมือนกันเนาะโดนงนะ
3: ครับครับ
4: อันนี้ก็เป็นอีกด้านหนึ่งของด้านการศึกษาค่ะ
3: ครับ
5: มหานครรอบทิศอันดับ8
3: พาไปมุกดาหารนิดนึงนะครับมีนะ เด็กอายุ16ขอความช่วยเหลือนะครับโดยการส่งพิกัดมาให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
4: เก่งเนาะ
3: เก่งก็ไปคบหาหนุ่มรุ่นพี่อายุ36 ตัวเอง16คบผู้ชาย36ทีนี้ผู้ชายเนี่ยก็หึงหวงจับขังไว้ไม่ยอมให้กลับบ้านจับขังไว้แม้ว่าจะขอร้องนะครับว่าขอกลับไปหาครอบครัวนะฮะฝ่ายชายก็ไม่ยอมนะครับก็ฝ่ายชายเนี่ยพามาอยู่ที่บ้านนะครับในพื้นที่มุกดาหารนะฮะแต่ทีนี้พอคบกันแล้วเนี่ยลายเริ่มออกนะฮะก็เริ่มตบตีทำร้ายร่างกายฝ่ายหญิงก็เลยบอกโอ้ยไม่เอาแล้วไม่คบแล้วตอนจีบกันไม่เห็นเป็นแบบนี้เลยนะครับพอคบกันไปก็ใช้ความรุนแรงก็จะกลับบ้านนะฮะโอ้ปรากฏว่าฝ่ายชายไม่ยอมนะฮะเธอก็เลยขอความช่วยเหลือไปที่ครอบครัวก็คงจะส่งข้อความไปแหละนะครับนะครอบครัวก็เลยไปประสานกับตำรวจสภ.เมืองมุกดาหารนะครับโอ้ท่านผู้กำกับนะฮะพอทราบเรื่องนะครับพันตำรวจเอกประยุทธ์เรือนทองคำรีบสั่งการนะครับให้นำกำลังไปช่วยน้องคนนี้ออกจากพื้นที่มาได้อย่างปลอดภัยนะแล้วก็ประสานพม.มาดูแลละ
4: เนี่ยบางทีแล้วบางทีเราคบหากันอ่ะคนเป็นผู้ใหญ่กว่าเขาก็หวงว่าเป็นเด็กอะไรเงี้ยจะแบบมันก็พูดยากเน
3: า
4: ะ
3: ดีแ
4: ล
3: ้
4: วน้องเก่งมากเลยด้งเนาะ
3: น้องก็รอดมาได้ก็ถือว่าโชคดีไปนะครับ
4: ค่ะก็นี่แหละคบหาใครเป็นแฟนก็ดูดีๆด้วย
3: บอกหน้านี่บวมมีบาดแผลนะโดนซ้อมอ่ะครับ
4: โอ้หึงหวงใช่ไหม
5: มหานครรอบทิศอันดับ7
4: อันดับ7นี่พาไปดูปฏิบัติการนี้ด้งโอ้โหปฏิบัติการพี่นึกถึงมิกกล้องนะว่าหายไปไหนหายไปเลยมาแล้วพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชนะคะเป็นขึ้นไปเป็นผู้ช่วยผบ.ตร.ใช่ไหม
3: ครับ
4: วันนี้ก็เป็นรองผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์ด้วยนะวันนี้ก็ ไปเปิดปฏิบัติการ anti scam matrix เนี่ยใช้ชื่อภาษาอังกฤษนะดูเหมือนชื่อนะ
3: ดูชื่อหนังนะ
4: anti scam matrix นะคะเพื่อจะรื้อเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติไปค้นถึง27จุดใน11จังหวัดทั่วประเทศยึดทรัพย์สินได้มูลค่ากว่า500ล้านบาทค่ะโดยบิ๊กก้องนะคะพลตำรวจโทเจรพบบอกว่าการดูแลศูนย์ ACSC ที่ว่าศูนย์ปราบปรามการช่อโกงทางออนไลน์เนี่ยบอกว่าเมื่อดูแลศูนย์นี้มาตลอด1ปีเนี่ยเพราะว่าสถิติความเสียหายต่อวันลดลงจากเดิมประมาณ100ล้านบาทเหลือประมาณ30กว่าล้านบาทแต่ว่าในช่วงเดือน2เดือนเนี่ยตัวเลขเนี่ยแม้จะดีขึ้นนะแต่ก็ยังไม่เพียงพอเพราะว่ามีคดีเกิดขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่องเลยเมื่อก้าวเข้าสู่ปีที่2ก็เลยยกระดับการทำงานไปร่วมมือกับทางหน่วยงานต่างประเทศนะซึ่งก็มีต่างประเทศที่เชื่อมั่นแล้วก็แววหวังใจในการทำงานของตำรวจไทยมากขึ้นว่ามีความโปร่งใสแล้วก็แชร์ข้อมูลร่วมกันนะคะก็เขาเลยก็เลยบอกว่าเจ้าหน้าที่ก็เลยนี่แหละค่ะมีการเปิดปฏิบัติการตรวจคน27จุดใน11จังหวัดเนี่ยก็มีกรุงเทพเชียงใหม่เชียงรายสมุทรปราการสระบุรีสิงห์บุรีนครปฐมชลบุรีกาฬสินธุ์นราธิวาสระนองนะคะจับผู้ต้องหาได้39คนนะคะในจำนวน39คนเนี่ยเป็นคนไทย30คนคนจีน8คนพม่าเมียนมา1คนนะคะอันนี้ก็มีความผิดฐานร่วมกันช่อโกงประชาชนแสดงตนเป็นคนอื่นนำข้อมูลนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จแล้วก็ร่วมกันฟอกเงินค่ะตรวจยึดทรัพย์สินในหลายรายการเลยทั้งอสังหาริมทรัพย์อันนี้ก็คือเป็นบ้านแหละ8หลังมูลค่ากว่า330ล้านบาทมีโฉนดที่ดินห้องชุดย่านพระรามเก้ามูลค่ากว่า90ล้านบาทบ้านพักหรูย่านกรุงเทพกรีฑาอันนี้เคยเหมือนเมื่อก่อนนี่เคยได้ยินเนาะว่ามีคนไปซื้อแถวกรุงเทพกีทาเยอะนะดงเนาะมูลค่า60ล้านบาทมีรถยนต์หรู10คันเงินสดเงินตราต่างประเทศกว่า 4.2 ล้านบาททรัพย์สินดิจิทัลด้วยนะก็โอ้รวมๆแล้วเนี่ยมีกระเป๋าแบรนด์เนมนาฬิกาหรู500กว่าล้านบาทนะคะตอนนี้ศาลก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ขอศาลออกหมายจับทั้งหมดอีกมีอีกนะอีก71คนเป็นคนไทย41คนชาวจีน21คนเมียนมาหรือว่าพม่าใน3คนลาว5คนผู้ถือสัญชาติวานูอาตูอีก1คนตอนนี้จับกุมมาแล้วได้39คนก็ยังเหลือเท่าไหร่22คนยังหนีอยู่ต่างประเทศแล้วก็ถูกคุมขังในเรือนจำจากคดีอื่นอีก6คนแล้วก็ยังหลบหนีอยู่ในไทยอีก4คนนะคะนี่วันนี้ก็เป็นปฏิบัติการที่คิดว่าคือเรื่องนี้มันเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรด้งไล่จับตามจับคนทำมันก็ทำคนจับมันก็จับเนาะ
3: ครับ
4: ไม่รู้มันไม่สามารถจะเขาเรียกว่าไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าให้มันหมดไปมันยากเหรอมันเงินนะเงินมันหอมหวาน
3: ครับ
4: ค่ะ
5: มหานครรอบทิศอันดับ6
3: เอามาดูศึกไรเดอร์กับลูกค้ากันบ้างนะครับลูกค้าเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่าตามไปตบบ้องหูไรเดอร์ถึงบ้านเลยพี่นะฮะ
4: ตามเป็นตบเลยเหรอ
3: คือเขามีเรื่องระหองระแหงกันมาเนี่ยพักหนึ่งแล้วจุดเริ่มต้นของเรื่องเนี่ยนะครับคุณชัยอายุ33ปีนะอยู่ที่ระยองนะเป็นอาชีพไรเดอร์นะครับส่งของนะฮะเขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยเขาเอาของชิ้นเนี้ยนะครับกำลังจะไปส่งให้ลูกค้านะพอไปถึงบ้านตามที่อยู่เนี่ยก็โทรศัพท์ลูกค้าครับของมาส่งครับลูกค้าบอกอ๋อไอ้น้องวันนี้พอดีพี่ออกมาบ้านอีกหลังนึงอ่ะอยู่เลยมาอีก 2-3 ซอยอ่ะเอามาส่งให้พี่หน่อยเนี่ยอีกนิดเดียวเองนะฮะทีนี้ไรเดอร์เขาบอกว่าไม่ได้ครับพี่มันเป็นการข้ามเขตเดี๋ยวไรเดอร์ที่อยู่เขตนู้นเขาจะต่อว่าผมไปไม่ได้
4: ไปไม่ได้
3: ต้องให้พนักงานที่อยู่เขตนั้นเป็นคนส่ง
4: ค่ะ
3: โอ้เท่านั้นแหละนี่แหละปัญหามันก็เลยเริ่มจากตรงนี้เท่านั้นเลยนะครับหลังจากนั้นนะฮะพี่ที่สั่งของเนี่ยนะครับก็ขับรถมาหาถึงบ้านเลยมาพูดจาข่มขู่นะฮะบอกเดี๋ยวจะรายงานในแอปมึงระวังตัวไว้มึงจะขับโน่นขับนี่ไม่ได้อีกเลยโน่นนี่นั่นนี่นะฮะตอนนั้นก็มีเรื่องแคบมีปากเสียงกันจนกระทั่งล่าสุด นะช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมาเนี่ยครับมีพัสดุตกค้างแล้วก็พัสดุตีกลับทำให้ลูกค้าไม่พอใจพี่คนที่สองเนี่ยมึงอีกแล้วใช่ไหมประมาณว่าของมันตีกลับเนี่ย
4: ไอ้ด้งเนี่ยมันชอบทำเสียงให้มันดูแบบเขามีเรื่องกัน
3: คนมันมีเรื่องกันมันก็ต้องอารมณ์โทม
4: า
3: ของในระบบมันตีกลับเองอีกแล้วใช่ไหมอีกแล้วใช่ไหมทำไมไม่ทำมันตีกลับได้ยังไงโน่นนี่นั่นนะฮะเขาก็บอกว่าไม่ใช่ผมไม่ได้เป็นคนส่งของชิ้นนี้กับพี่แล้วนะพี่ต้องไปถามแอดมินดูว่าทำไมตีกลับแล้วคนที่ไปส่งเนี่ยเขาตีกลับเพราะน้ำท่วมไปไม่ได้ของไม่มาหรือยังไงไม่เกี่ยวกับผมปรากฏว่าพี่เจ้าของคนที่สั่งของเนี่ยไม่เชื่อครับขี่มอเตอร์ไซค์มาเลยนะครับนั่นแหละตบเข้าที่บ้องหูขวาน
4: ะ
3: จนหูบวมตอนนี้ปวดมากเขาบอกเขาเลยไปแจ้งความไปแล้วครับที่สภ.เมืองระยองแล้วก็เอาใบตรวจร่างกายของโรงพยาบาลเนี่ยครับมาให้ตำรวจแล้วนะฮะพี่ชายบอกขอให้เคารพหน้าที่การทำงานบ้างตอนนี้ก็เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยตัวเองเหมือนกันทีนี้พี่คนนี้สั่งของอะไรแล้วเกิดแบบว่ามันมีปัญหาเนี่ยยังไงเขากลายเป็นจำเลยทันทีทั้งที่เคยให้ดูแล้วว่าไลน์ที่โทรมาเบอร์ที่โทรมาแจ้งเนี่ยไม่ใช่เบอร์เขาแต่พี่ที่สั่งของเขาก็ไม่เชื่อประมาณนั้นเขาบอกว่ามันก็เป็นไม่ได้ว่ามันเกิดจากระบบคาดเคลื่อนหรือยังไงก็ตามอ่ะนะแต่ไม่ควรจะมาทำร้ายร่างกายกันครับผม
4: ใช่ใ
1: ช่มหานครโรคทิพ
2: ย์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒ
6: น์เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซูปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
11: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
12: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: มหานครโรคทิพย
2: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
5: ์มหานครโรคทิพย์อันดับ5
4: อ้าวอันดับ5นะคะจะบอกคุณต้องฝากว่าพรุ่งนี้เนี่ยมีแถลงข่าวที่น่าสนใจมากๆมาก
3: เลยอะไรพี่อยากฟังเลยอยากไปเลย
4: ใช่สำหรับพี่อยากฟังมากๆด้วย ในเวลา 11:00 น.นะคะพรุ่งนี้เนี่ยทางสตง.คือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจะมีการแถลงเรื่องของการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของไทย PBS นะคะค่ะวันพรุ่งนี้ 11:00 น.อันนี้นะคะก็ขอบอกก่อนว่าเรื่องราวเนี่ยก็คงจะทราบกันนะคะว่าคือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยเขามีการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของไทย PBS นะคะประเด็นที่เขาตรวจสอบก็คือเขาพบว่าในการใช้จ่ายเงินช่วงปีงบประมาณ 2,565-68 นะคะไปพบว่ามีการใช้จ่ายในการบริหารการจัดการเงินวินัยการเงินการคลังเนี่ยนะคะมีข้อบกพร่องก็คือไปจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจงมีการจ้างผลิตรายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงหรือวิธีพิเศษซึ่งไม่เป็นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560นะคะแล้วก็มีการจ่ายค่าตอบแทนแล้วก็ค่าตัวพิธีกรมีการอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนผู้ดำเนินรายการและแขกรับเชิญโดยที่ยังไม่มีระเบียบกำหนดหลักเกณฑ์รองรับอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะสตง.ก็เลยมีคำสั่งนะคะให้มีการชดใช้ความเสียหายมีหนังสือถึงประธานกรรมการนโยบายให้ดำเนินการทางวินัยแล้วก็เรียกให้ผู้เกี่ยวข้องร่วมกันชดใช้ความเสียหายวงเงินเยอะนะพี่รง 85.22 ล้านบาท แล้วก็ยังมีกระแสข่าวถึงการขยายผลเพิ่มเติมยอดความเสียหายอาจจะสูงกว่านี้ด้วยนะคะโดยทางสตง.ส่งหนังสือมาแล้วก็บอกว่ามีเวลา60วันนะจะต้องทำให้เสร็จภายใน120วันด้วยนะคะกำหนดให้เริ่มดำเนินการภายใน60วันแล้วก็ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน120วันสำหรับชื่อผู้บริหารระดับสูงนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็มีคนปัจจุบันก็คือคุณวันชัยตันติวิทยาพิทักษ์ซึ่งเพิ่งจะได้รับการเขาเรียกว่าตอนนั้นมีการสอบมีการแข่งขันกันนะหลายคนแล้วก็ยังมีอดีตผู้บริการอีกหนึ่งคนก็คือรองศาสตราจารย์วิลาสินีพิพิธกุลนะคะแล้วก็มีผู้บริหารหลายคนเลยนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าท่าทีของฝั่งไทย PBS เนี่ยก็บอกว่ายังไม่เห็นมีหนังสือมาเป็นทางการเลยเลยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้รอฟังกันค่ะด้ง 11:00 น.
3: อ๋อครับผม
5: มหานครรอบทิศอันดับ4
3: อันดับ4นะครับปกติแล้วถ้าเราไร้ที่พึ่งพี่เราไม่มีที่นอนเราไม่มีข้าวกินเนี่ยคนไทยแล้วก็ไปไหนดีกว่าไปวัด
4: เข้าโรงเรียนไปวัดระดับแรกเนี่ย
3: ไปวัดก็มีกินมีที่นอนนะฮะปรากฏว่
4: าอย่างน้อยเวลาคนเขาไปใส่บาตรให้พระเขากินเหลืออยู่แล้ว
3: ใช่ท่านก็เหลือก็เนี่ยแบ่งญาติโยมเนาะบางทียังไม่ทันกินหรอกก็ได้ของมาเยอะๆก็แบ่งเลยแจกเลยนะครับแต่ที่อุดรมีดราม่านะครับว่าเอ๊วัดเนี่ยไปไล่ยูทูบเบอร์คนอินเดียที่มากางเต็นท์นอนอยู่ในวัดเนี่ย
4: ค
3: ่
4: ะ
3: ไล่ไม่ให้อยู่เขาแค่มาขอที่นอนน่ะวัดตั้งกว้างลานวัดอ่ะเขามากางเต็นท์น่ะทำไมไล่เขาล่ะเออแล้วปรากฏว่าเขาเป็นยูทูบเบอร์เขาก็ซัดเลยครับนี่ฮะประสบการณ์แย่ๆครั้งแรกในวัดไทยเออบอกอยู่อินเดียไม่เคยเจอกางเต็นท์พักค้างคืนอยู่ในวัดจู่ๆโดนตำรวจมาขอให้ออกจากพื้นที่นะครับก็เลยทำให้ล่าสุดนะครับท่านเจ้าอาวาสวัดโพธิสมพรพระอารามหลวงนะครับที่อุดรธานีต้องออกมาชี้แจงครับว่าวัดน่ะมีระเบียบปฏิบัติชัดเจนประตูวัดปิด 3 ทุ่มผู้ที่จะมาค้างคืนภายในวัดต้องแจ้งต้องขออนุญาตไม่ใช่วัดแบบพื้นที่ห่างไกลที่อยู่จะมาก็มาจะไปก็ไปนะครับนี่วัดก็เลยออกมาชี้แจงนะว่าเราก็มีระเบียบของเราแบบนี้ท่านมาท่านก็ต้องปฏิบัติตามหลักนะฮะนะเห็นว่าวันที่ไล่เนี่ยก็ยื้อกันอยู่ต้องเป็นชั่วโมงนะสุดท้ายต้องตามตำรวจมาถึงจะยอมไปนะสำหรับเขาก็อยากได้คอนเทนต์แหละพี่เอาพูดตรงๆใช่ไหมเขาก็ยื้อเป็นชั่วโมงพอตำรวจมาเนี่ยมันก็ได้คอนเทนต์เขาก็ไปแต่ตอนไปเนี่ยเขาบอกว่าวัดไม่มีน้ำใจมีน้ำใจเนี่ยขอไปมีน้ำใจแต่ว่าต้อง ต้องขอกันสักนิดหนึ่งนะครับ
5: มหานครรอบทิศอันดับ3
4: มาดูเรื่องนี้กันดีกว่าดงเวลาพอไหม
3: ได้อยู่พี่ได้อยู
4: ่เรื่องราวของความขัดแย้งความตอบโต้กันระหว่างอดีตปลัดมหาไทยแล้วก็ปลัดมหาไทยแล้วก็ยังมีบรรดาอธิบดีแล้วก็มีรัฐมนตรีด้วยเรื่องของเรื่องคือปลัดเก่งคุณสุทธิพงษ์จุลเจริญเนี่ยวันนี้ก็พูดวิจารณ์อายอายมากเราไปบอกใครว่าเป็นข้าราชการบำนาญของมหาดไทยเนี่ยอายเหลือเกินกับข่าวทุจริตที่เกิดขึ้นน่ะนะเราก็อยากให้ผู้บริหารแล้วก็ข้าราชการเนี่ยอย่ากลัวกับหน้าที่ไม่ชอบทำนะแล้วนอกจากตึงท้องถิ่นแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องน้ำท่วมอีกการย้ายข้าราชการเนี่ยตั้งเกิดในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำท่วมเนี่ยสั่งย้ายอำเภอต่างๆเนี่ยนะนี่ก็โดนเอามาวิจารณ์เสร็จนะมาดูประหลัดป๊อปบ้านนะคะคุณอันเสร็จสัมพันธรัตน์เนี่ยก็เลยบอกว่าเราอยู่ก่อนหน้านี้ล่ะน่าอายกว่าได้ซ้ำไหม
3: โอ
4: ้ปัญหาการทุจริตสอบในอดีตเนี่ยก็ไม่เคยเห็นมีการทำอะไรเลยผมเนี่ยแหละมาตั้งกรรมการสอบ7วันรู้ผลเลยแล้วก็บอกว่าถ้ามีคำแนะนำใดดีๆเนี่ยควรจะบอกกล่าวกันโดยตรงไม่ใช่เอาไปพูดออกสื่อเพื่อสร้างความเสียหายให้กับองค์กรนี่นะคะแล้วนอกจากนี้ยังมีอธิบดีป้ายแดงอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะผู้ว่าแซมเบ้ไงฮะผู้ว่าเชียงใหม่ก่อนแล้วก็มาเป็นอธิบดีปกครองแล้วก็ถูกไปภูเก็ตแล้วก็ถูกกลับมาเป็นรองปลัดแล้วตอนนี้ก็ขึ้นเป็นอธิบดีกรมการปกครองเอ้ยอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาปภ.นะคะคุณนิรัตพงศ์สิทธิถาวรก็บอกว่าไม่ได้ให้ราคาเลยกับคำพูดของเนี่ยคุณสุทธิพงศ์ประหลัดเก่งเนี่ยอดีตปลัดมหาดไทยเนี่ยเป็นคำพูดที่สร้างความขัดแย้งวัฒนธรรมมหาดไทยที่บรรพบุรุษสอนมาเนี่ยคือการให้กำลังใจช่วยเหลือกันไม่ใช่การด่าหรือว่าสร้างทุกข์ให้กับใครแล้วโด่งรู้ไหมล่าสุดเนี่ยเพจ Facebook ของกระทรวงมหาดไทยอย่างเป็นทางการเลยนะคะมีโพสต์ออกมาเลยบอกว่าย้อนไปถึงวันเกษียณอายุราชการของอดีตปลัดคนเนี้ยว่าวันที่30ปลัดเก่งนั่นแหละ30กันยา2567ไม่มีใครไปส่งและหลังจากนั้นเนี่ยกระทรวงเองเนี่ยก็มีแต่ความสงบสุข
3: โอ้โหปกติกระทรวงนี่เขารุ่นพี่รุ่นน้องเขาต้องนับถือกันป่ะพี่
4: ใช่แต่มันมีโอ้โหเรื่องนี้พี่ตามม
3: า
4: เช็คข่าวมาหมดแล้วมันมีเบื้องหลังเบื้องโอ้ยแต่ละคนมีความอะไรคุณอนุทินพูดบ้างนะคะคุณอนุทินบอกที่ปลัดเก่งอดีตปลัดจะพูดเนี่ยก็ถือว่ามองว่าเป็นผู้ใหญ่สั่งสอนลูกน้องเก่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการเมืองถ้าแน่ถ้ารายการรับฟังไว้ก็ปรับปรุงถ้าถูกต้องเนี่ยอยู่แล้วก็ไม่ต้องเสียกำลังใจแล้วก็ให้ปลัดคนปัจจุบันชี้แจงความเข้าใจนะคะแต่ก็พูดเหมือนกันนะว่าใช้คำว่าอนุโมทนาสาธุอะไรประมาณนี้คือคุณนรทินก็โดนคนแรกเลยนะที่ตอนย้ายตอนในอำเภอบ้านสร้างส่วนคุณคนนี้สิแรงคุณพลพีสุวรรณชวีเนี่ยออกมาบอกว่าแล้วยุคท่านล่ะทำอะไรบ้างมีเรื่องไม่โปร่งใสอยู่เยอะแยะโครงการถังขยะเปลี่ยนโลกร้อน
3: พรุ่งนี้มาเล่าต่อหมดเวลาแล้ว
4: อ้าวเหรอเรื่องนี้มันมากเลยพี่ไปเช็คข่าวมาเรียบร้อยแล้วนะพรุ่งนี้เจอกันจ้ะ
3: ครับขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ
5: มหานครรอบทิศ
2: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
13: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
14: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
15: ท้องเสียปวดท้อง
16: แน่นท้อง
15: มองหาย
17: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
18: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
19: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้านกนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชดารีทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทร์มหาราชพุทธศักราช2569 วันนี้เวลา 9:28 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวรรคขวัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปยังอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชและเป็นวันคล้ายวันสวรรคต13 ตุลาคม 2569มีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยคณาจารย์บุคลากรนิสิตตลอดจนสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ชมรมมก.อาวุโสและหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมพิธีโอกาสนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวรรควัตรวรคัตติยราชนารีพระราชทานพระอนุญาตให้อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาประดิษฐานในพิธีบำเพ็ญพระกุศลในวันนี้ตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงปฏิบัติพระราชกิจกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าเป็นที่ประจักษ์แก่นานาประเทศโดยทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนาและก่อกำเนิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายกว่า 4,000 โครงการนอกจากนี้ยังทรงนำวิทยาการสมัยใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาปรับปรุงประยุกต์ให้เหมาะสมกับการพัฒนาประเทศด้วยวิธีง่ายๆได้ประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงทั้งยังทรงคิดค้นและสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์รวมถึงนวัตกรรมมากมายเพื่อช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ในท้องถิ่นต่างๆให้มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขภายใต้ร่มพระบารมีนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งต่อปวงชนชาวไทยอย่างอเนกประการและพระเกียรติคุณเป็นที่ประจักษ์แก่นานาอารยประเทศรัฐบาลจึงกำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีซึ่งตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตเป็นวันนวมินทรมหาราชมีความหมายว่าวันที่ระลึกถึงพระมหาราชรัชกาลที่9ผู้ยิ่งใหญ่จากนั้นทรงร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดขึ้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและในปีนี้ครบ10ปีแห่งการสวรรคตโดยเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์เกษตรศาสตร์ซึ่งเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่42ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานให้เป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาขับร้องและการขับบทร้อยกลองน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเพลงทะคือพลังใจโดยนิสิตสาขาวิชาดนตรีไทยคณะมนุษยศาสตร์การขับร้องเพลงสดุดีพระเกียรติและบทเพลงพระชนิพนธ์ความฝันอันสูงสุดโดยนิสิตวงเกษตรศาสตร์วินด้วย
18: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
13: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
16: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
20: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
21: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
22: เบื่อมั้ยคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
23: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
22: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
23: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
22: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
24: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจ ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

สวัสดีครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับครับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้อยู่กับผมครับหนุ่มหน้ามนจ้ะคนหน้ากอดบอสธีรพงศ์นะฮะทักทายพี่ๆทุกท่านเลยนะครับทางไลฟ์สดนะฮะที่รับชมรับฟังกันอยู่นะฮะก็เข้ามาฟังเพลงเพราะๆด้วยกันนะครับยาวๆเลยวันนี้จนถึง4ทุ่มนะฮะขอเพลงได้นะครับทักทายพี่ๆทางไลฟ์สดด้วยเนี่ยยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนกันด้วยนะครับสวัสดีพี่ๆด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตทักทายพี่ๆกันหน่อยนะครับสวัสดีพี่ดาวด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ดาวพี่ดาวมาแล้วนะครับแล้วก็สวัสดีวัยรุ่นด้วยนะวัยรุ่นป่วนเมืองนี่พี่พัดสวัสดีพี่พัดด้วยนี่ฮะก็ทักทายพี่ๆทุกเสียงทุกสายเลยนะฮะที่รับชมทางไลฟ์สดด้วยแล้วก็ทาง FM ด้วยนะครับในช่วงนี้ในช่วงของฮิตมาราธอนนะฮะจบไปแล้วกับ3ผลงานเพลงเลยผลงานเพลงแรกครับของบอสธีรพงษ์เองนะครับผลงานเพลงตี3นี่เป็นไงล่ะของดีเจเองนะแล้วก็ผลงานเพลงเต้ยสังลานะฮะของทีเล็กนะฮะแล้วก็ผลงานเพลงที่จบไปล่าสุดนะฮะบอยอินนี่ของพี่ก้องห้วยไร่นะเพราะทุกเพลงเลยนะ3ผลงานเพลงนะที่จบลงไปนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนนะจ๊ะที่อยากจะโทรเข้ามานะโทรเข้ามาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะครับหรือว่าจะส่ง SMS นะฮะมาขอเพลงก็ได้ครับที่4689400นะฮะเพราะว่าช่วงหน้านี้หนุ่มน้ำมนต์รอรับสายอยู่นะครับหรือว่าจะขอเพลงทางไลฟ์สดก็ได้นะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่นะครับในช่วงนี้ทักทายพี่ๆกันหน่อยเนาะในช่วงของ2ทุ่มนะฮะตอนนี้2ทุ่ม22นาทีนะฮะทักทายพี่ๆกันหน่อยพี่บุญเรือนสวัสดีครับผมสวัสดีพี่บุญเรือนด้วยนะแล้วก็พี่หนูเพียรนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีแอดมินด้วยนะแอดมินนี่รับชมทั้ง2ทางเลยนะทางไลฟ์ด้วยนะพี่เดือนเพนสวัสดีครับแล้วก็พี่สุภวัฒน์ด้วยนะครับสวัสดีครับผมขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะฮะพี่พัฒน์บอกว่าเมื่อตอนบ่ายไม่เห็นคุณดาวหรือว่าคุณดาวไม่ค่อยได้ดูเมนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะเดี๋ยวรอฟังเพลงยาวๆนะครับแล้วก็สวัสดีพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนะฮะจากอุบลราชธานีนะครับฝนตกบ่นอครับอุบลนี่อากาศเป็นในนอทางอีสานบ้านเฮาพี่น้องฝนก็สิตกมื้อนี้ก็คึมๆอยู่ครับทางสมุทรปราการนะครับแต่ว่าบ่ทันตกพี่พัดบอกว่าตี3ขอตั้งแต่เมื่อคืนจะงอนแล้วเนี่ยโอ้โหเมื่อคืนนี้เวลาไม่เหลือจริงๆนะพี่พัดนะโอ้ถ้าเวลาเหลือนี่ผมเปิดให้ฟังละเปิดให้ฟังเลยนะครับจริงๆดีเจเปิดให้ฟังทุกเพลงนะฮะถ้าเวลาเหลือนะครับก็ขอมาได้เลยนะครับหรือว่าจะบางผลงานเพลงอาจจะซ้ำนะครับผมไม่สามารถเปิดให้ฟังได้เนาะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับสวัสดีพี่เอด้วยนะครับพี่เอมาแล้วนะครับพี่เอเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่ดาวขอบคุณมากครับที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะครับทักทายพี่ทุกท่านครับอยู่กันยาวๆครับเหมือนเดิมวันนี้จนถึง4ทุ่มนะจ๊ะขอเพลงได้นะครับส่ง SMS มาขอเพลงกันนะครับที่4689400นะครับหรือว่าจะโทรเข้ามาขอเพลงก็ได้ครับเพราะว่าช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดรับสายหน้าใหม่นะสามารถโทรเข้ามาขอเพลงได้เลยครับที่เบอร์022481366นะฮะโทรเข้ามาได้เลยนะครับ022481366นะขอบพระคุณพี่พัดด้วยนะคนรูปหล่อนี่หาตัวยากไม่ยากเลยนะฮะจันทร์อังคารนี่เจอกันแน่นอนพี่พัดจันทร์อังคารเจอกันแน่นอนนะกับคนหล่อๆอย่างดีเจนะโอ้ยลอยจริงๆเลยวันนี้นะครับอย่าลืมครับช่วงหน้าครับหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์1สายนะฮะสามารถโทรเข้ามาขอเพลงกันได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะฮะช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายอยู่นะครับช่วงนี้ครับพี่น้องครับล่อสายจากน้อยนะครับฟังผลงานเพลงมวลๆนะฮะจากบุ๊กสุภการนะครับฟีเจอริ่งกับเมกอภิสิทธิ์นะฮะผลงานเพลงนี้ต้องบอกว่ามาแรงมากนะฮะตอกย้ำความรู้สึกนะฮะสำหรับคนที่ผิดหวังในเรื่องของความรักกันหน่อยในช่วงนี้นะฮะเดี๋ยวฟังไปพร้อมๆกันนะฮะสำหรับผลงานเพลงนี้จ้ะ

0: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะฮะตอนนี้สายหน้าใหม่พร้อมแล้วนะฮะอยู่ในสายกับหนุ่มหน้ามนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตสวัสดีสายหน้าใหม่กันหน่อยนะครับผมรถสวัสดีครับ
2: จ้าสวัสดีจ้าน้องมอสหนุ่มหน้ามนคนหน้าฟอจ้า
1: สวัสดีพี่นกครับผมโอ้พี่นกสบายดีนะ
2: สบายดีจ
1: ้
2: า
1: โอ้ยไม่ได้คุยกับพี่นกน่าจะอาทิตย์นึงแล้วนะพี่นกเน
2: า
1: ะ
2: อาจารย
1: ์พี่นกครับวันนี้อ๋อพี่นกกินข้าวเรียบร้อยเนาะวันนี
2: ้เรียบร้อยแล้วจ้ะ
1: พร้อมเข้านอนเลย
2: โอเคจ้ะ
1: โอ้เดี๋ยวฟังเพลงก่อนนะค่อยเข้านอนพี่นกวันนี้ขอเพลงอะไรเข้ามาครับหน้าใหม่วันนี
2: ้เล่าบอกเคยจ
1: ้
2: ะ
1: โอ้โหเล่าบอกเคยของม่อนวรวิทย์ใช่ไหมจ้ะ
2: ใช่จ
1: ้
2: ะ
1: เพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่นกครับ
2: ให้กับพี่หนุ่มน้องแป้จ้ะแล้วก็พี่สุวัฒน์อ่างทองแล้วก็พี่วันลิสาแล้วก็พี่เล็กโพประจักษ์จ้ะแล้วก็พี่มนัสนักต่อสีธรรมราชแล้วก็พี่นันดีบลำปางจ้าแล้วก็พิเศษให้น้องมอสเลยแล้วก็น้องเมย์หลังใหม่ด้วยจ้า
1: โอ้โหขอบคุณมากมากครับเดี๋ยวยังไงหนุ่มหน้ามนจัดให้นะครับพี่นกครับครับผมพี่นกดูแลสุขภาพด้วยนะ
2: จ้า
1: ครับผมครับขอบคุณมากมากครับสวัสดีจ้า
2: สว
1: ั
2: สดีจ้า
1: เอาละครับสายหน้าไมค์จากพี่นกนะฮะสุพรรณบุรีนะโอ้โหขอเพลงเข้ามาเหล่าบ่เคยพี่น้องผลงานเพลงจากม่อนวรวิทย์นะฮะโอ้เพลงนี้ก็ตอกย้ำความรู้สึกเหมือนกันเอ้ยวันนี้แปลกเนาะมีแต่เพลงเศร้าเนาะที่ขอเข้ามาเนี่ยเพลงอกหักนี่เยอะเสลือเกินนะครับจากพี่นกนะสายหน้าไมค์ของเรานะครับพิเศษให้พี่หนุ่มน้องแต้นะครับแล้วก็พี่วันวิสาด้วยแล้วก็โอ้โหทุกเสียงทุกสายกันเลยนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่นะครับแล้วก็รวมทั้งหนุ่มหน้ามนด้วยนะครับหลังไมค์ด้วยนะครับน้องเมย์ของเรานะเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆจากสายหน้าไมค์กันเลยครับเราบอกเคย

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำวิคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: เอาละครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์นะฮะขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากรากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เร็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลครับขณะนี้20:41นะครับยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับยาวๆกันเลยเนาะวันนี้ฟังเพลงกันจนถึง4 ทุ่มเดี๋ยวทักทายพี่ๆกันหน่อยนะครับสวัสดีพี่ๆกันหน่อยที่เข้ามารับชมรับฟังนะทางไลฟ์สดของ LTM FM 95นะครับสวัสดีพี่ลำพึงด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ลำพึงด้วยนะจ๊ะแล้วก็แม่นอมนี่แม่นอมมาแล้วพี่ลัสมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะครับขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่พันธุนีด้วยนะฮะพี่พันธุนีฮะเมื่อกี้พี่พัดบอกว่าบอกกล้าบอกครูนี่เป็นไงล่ะ น้องอนัทบอกว่าพี่เอิ้นขวัญใช่แล้วนะครับโอ้โหเพราะมากจริงๆกับเพลงเนี้ยเพราะมากบอกเลยนี่ครับสมัยผมยังเป็นหนุ่มน้อยนี่โอ้โหสนานพันไว้กันเลยสวัสดีคุณพี่พรุ่งนี้ฉันจะรักเธอด้วยนะครับโอ้โหชื่อเฟซแต่ละคนนี่ต้องบอกว่าของจริงซะเหลือเกินสวัสดีครับขอเพลงเรือทักปะเรือทักรักเธอนะครับของปงลังสะออนหน่อยครับถ้าไม่ได้เปิดก็ไปเปิดช่วงของพี่ดีเจลูกตาลนะฮะเดี๋ยวถ้าเวลายังเหลือนะเดี๋ยวผมเปิดให้ฟังแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะฮะสวัสดีพี่บุญยงด้วยนะครับพี่บุญยงบอกว่าสวัสดีจ้าน้องเมย์นี่น่าจะข้างหลังเลยน่าจะหลังไมค์ของเรานะฮะแล้วก็พี่วันนีด้วยนะครับสวัสดีพี่วันนีนะครับใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะนะครับฟังยาวๆเลยวันนี้พี่ลำพึงมาแล้วพี่ดาบอกว่าอยากเป็นแฟนอ้ายนี่

แฟนใครแหละทีเนี้ยต้องระบุคนด้วยนะคุณยายมาแล้วคุณยายบอกว่าอยากเป็น FC นะครับคุณยายพอเพียง FC ใคร FC DJ ใช่ไหมฮะคุณยายน่าจะใช่แหละพี่ดาวบอกว่าขอเพลงของไอ้มนแคนด้วยเพลงอย่างเนาะฟังล่ำฟังหลังฟังล่ำทุยๆขออภัยฮะขออภัยด้วยเมื่อกี้ลิ้นพันนะครับพี่ศรีวิไลสวัสดีครับพี่ศรีวิไลมาแล้วนะครับบอกว่าสวัสดีครับน้องบอสสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมขอบพระคุณมากๆนะครับก็ส่ง SMS มาขอเพลงการได้เลยนะครับที่4689400นะครับเพลงไหนที่หนุ่มหน้ามนเปิดให้ได้เดี๋ยวเปิดให้ฟังแน่นอนนะครับตามใจเขาเรียกว่าดีเจใจดีอ่ะใจดีสุดๆเลยเนี่ยขอเพลงมาได้นะครับอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำกันเข้ามานะฮะเอาละครับช่วงนี้20:44 นะฮะขออนุญาตพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะฮะช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับ

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไอ้เที่ยงกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับ
4: ใหญ่เกินครับ
5: หอมเฮิร์บพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
6: ยำยำชิโนโมโตะ
7: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
8: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
2: ไอ้เที่ยงกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับ
4: ใหญ่เกินครับ
5: หอมเฮิร์บพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
6: ยำยำชิโนโมโตะ
9: ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
10: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
11: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: เอาละครับผม20:47ฮะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับผมทักทายพี่ๆที่เข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ต้องบอกว่าข่าวดีเลยนะฮะสำหรับพ่อค้าแม่ค้านะครับและผู้ประกอบการรายย่อยฮะต้องมาฟังทางนี้เลยนะฮะวันนี้ครับธนาคารออมสินชวนคุณเปลี่ยนยอดขายให้เป็นโอกาสเข้าถึงวงเงินสินเชื่อกับสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบครับสินเชื่อเพื่อเป็นเงินหมุนเวียนเงินหมุนเวียนในการประกอบอาชีพครับวงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาทครับไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนนะฮะและที่สำคัญไม่ต้องใช้หลักประกันออมสินเข้าใจปั๊มอีกแล้วนะไม่ต้องใช้หลักประกันเลยนะครับต้องบอกว่าด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบแฟตเรทนะครับ 0.75% ต่อเดือนครับหรือactive นะฮะ rate 16.20 ต่อปีดอกเบี้ยที่แท้จริงนะต้องบอกว่าเป็นต่อปีก็ขออภัยครับต่อปีก็ประมาณ 16.20% นะฮะก็ถือว่าไม่ได้สูงมากเนาะก็กับยอดเขาเรียกว่าวงเงินเท่านี้ต้องบอกว่าเป็นเงินก้อนเล็กที่จะเขาเรียกว่าจัดสรรให้ผู้ประกอบการหรือว่าคนที่มีธุรกิจรายย่อยต้องเรียกว่าแบบนี้นั่นแหละนะสำหรับพ่อค้าแม่ค้านะครับผมที่เขาร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะและมียอดชำระเงินผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนครับย้อนหลังติดต่อกันไม่น้อยกว่า3เดือนนะครับอีกทั้งสินเชื่อนี้ฮะจากธนาคารออมสินยังมุ่งช่วยเสริมสภาพคล่องให้พ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยครับได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ง่ายขึ้นครับมีเงินทุนหมุนเวียนในการค้าขายและสร้างโอกาสให้ธุรกิจได้เติบโตนะครับก็ยังไงฝากพ่อค้าแม่ค้านะครับที่สนใจเนาะสำหรับสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบนะครับผมลงทะเบียนรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคม2569ครับที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th ครับและตั้งแต่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปครับลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนดสามารถกดสมัครสินเชื่อผ่านแอปออมสินมหาเฮงได้เลยนะฮะอย่าช้านะครับช้าไม่ได้นะต้องรีบละต้องรีบสมัครกันแล้วนะครับทีนี้ครับออมสินช่วยเปลี่ยนยอดขายให้กลายเป็นวงเงินสินเชื่อมีวงเงินพร้อมใช้ให้ร้านไปต่อได้ครับต้องบอกว่าเป็นสิ่งดีๆนะที่ออมสินเขาอยากจะมอบให้กับพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการอาชีพที่มีแบบเขาเรียกว่าธุรกิจเล็กๆอยากจะไปต่อยอดนะก็สามารถสมัครได้เลยนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115ครับหรือเว็บไซต์ธนาคารออมสินเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ
3: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: และครับช่วงนี้ก็ท้ายชั่วโมงเลยครับ20:51นะในช่วงของท้ายๆกับพวกเรานะก็ช่วงนี้ก็ฟังเพลงเพราะๆจากหนุ่มน้ำมนต์ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวชั่วโมงที่2เจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ก็อยู่กันยาวๆจนถึง4ทุ่มกันเลยนะครับชั่วโมงที่2เจอกันใหม่จ้า

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใส่กระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: 1 นาฬิกา

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลก IMF เผย35ปีที่ผ่านมาไทยเติบโตแบบก้าวกระโดดขณะที่เอกนิติเตรียมพัฒนาฝีมือแรงงานไทยสนับสนุนทุนมนุษย์เพื่อการแข่งขันรอบใหม่นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแสดงบทบาทนำของไทยบนเวทีการเงินระดับสากลผ่านการเข้าร่วมเสวนาบนเวทีสำคัญร่วมกับผู้นำองค์กรการเงินระดับโลกโดยหนึ่งในเวทีเสวนาของวันนี้คือ IMF APD Thailand Special Seminar Bangkok 1991-2026นายเคนจิโอกามูระรองกรรมการผู้จัดการ IMF กล่าวเปิดงานเสวนาว่าเมื่อ35ปีที่แล้วที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุม IMF World Bank ครั้งแรกเมื่อปี1991ครั้งนั้นไทยมีรายได้ต่อหัวประชากรต่ำกว่า 1,800 เหรียญสหรัฐมีคนจนประมาณ 50% ของประชากรทั้งหมดในสมัยนั้นขณะที่ปัจจุบันไทยมีรายได้ต่อหัวประชากรสูงถึง 8,000 ถึง 9,000 เหรียญสหรัฐต่อปีอัตราความยากจนเหลือไม่ถึง 5% นอกจากนี้มูลค่าตลาดหุ้นก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญและสาเหตุที่ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าการผลิตการท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้เพราะไทยมีสถาบันที่เข้มแข็งกรอบการคลังที่เชื่อถือได้การเปิดกว้างเพื่อรับการลงทุนที่แข็งแกร่งและทุนมนุษย์ที่ไทยให้ความสำคัญกับการศึกษาของประชาชนขณะที่นายเอ็งนิติกล่าวว่าไทยเติบโตมาจากประเทศเกษตรกรรมสู่การเป็นประเทศผู้ผลิตหลังการประชุม IMF World Bank ครั้งแรกไทยได้พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างต่อเนื่องจนมีรายได้รายรับต่อหัวประชากรสูงขึ้นและกำลังเป็นเสือตัวใหม่ของเอเชียแต่ในปี1997เกิดวิกฤตเศรษฐกิจหรือที่รู้จักกันในชื่อวิกฤตต้มยำกุ้งแต่ปัจจุบันไทยมีทุนสำรองมากกว่านี้ถึง3เท่าเวทีนี้นับเป็นโอกาสสำคัญในการย้อนมองเส้นทางเศรษฐกิจไทยนับตั้งแต่ที่เคยเป็นเจ้าภาพประชุม IMF World Bank ครั้งแรกเมื่อปี2534จนถึงปี2569พร้อมทั้งระดมความคิดเห็นจากนักเศรษฐศาสตร์เพื่อหาแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้พุ่งทะยานและพร้อมรับมือกับอุตสาหกรรมยุคใหม่เอกอัครราชทูตไทยประจำสิงคโปร์เลี้ยงต้อนรับน้องเนเน่สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสิงคโปร์โพสต์ภาพและข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่านางวรพันนีดำรงมณีเอกอัครราชทูตไทยประจำสิงคโปร์เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำณทำเนียบเอกอัครราชทูตเพื่อต้อนรับและแสดงความยินดีแก่นางสาวรัติการอำลอยหรือเนเน่รอยัลศิลปินไทยที่คว้าชัยชนะจากการแข่งขันระดับโลกอเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่น21พร้อมด้วยบิดานายณรงค์อำลอยรวมทั้งทีมงานและผู้จัดงานท้องถิ่นในโอกาสเดินทางเยือนสิงคโปร์เพื่อแสดงเป็นวงเปิดให้แก่วงร็อกระดับโลก Avenged Sevenfold ในค่ำวันที่13ตุลาคมที่สิงคโปร์อินดอร์สเตเดียมเอกอัครราชทูตไทยประจำสิงคโปร์ได้แสดงความยินดีและชื่นชมเนเน่รอยัลในโอกาสที่คว้าชัยชนะจากการแข่งขัน AGT 21ซึ่งสะท้อนถึงพรสวรรค์ความมุ่งมั่นและความคิดสร้างสรรค์อันโดดเด่นจนเป็นที่ยอมรับและสร้างความภาคภูมิใจแก่ชาวไทยทั่วโลกพร้อมทั้งส่งกำลังใจสำหรับการแสดงเปิดคอนเสิร์ตใหญ่ในสิงคโปร์ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญบนเวทีดนตรีระดับสากลทั้งนี้น้องเนเน่ยังมีกำหนดการร่วมแสดงในฐานะแขกรับเชิญพิเศษในงานเลี้ยงต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและผู้นำระดับ VVIP จากทั่วโลกกว่า400คนที่เดินทางมาร่วมการประชุม IMF World Bank ที่ประเทศไทยในวันพรุ่งนี้สำนักงานสลากแจ้งเลื่อนการออกรางวัลงวดวันที่16ธันวาคมเป็นวันที่17ธันวาคม2569สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแจ้งว่าการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักและสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักในงวดวันที่16ธันวาคม2569เลื่อนการออกรางวัลเป็นวันที่17ธันวาคม2569เพื่อเป็นการร่วมน้อมถวายความอาลัยในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคนร้ายไล่แทงผู้คนในซูเปอร์มาร์เก็ตเกาหลีใต้เกิดเหตุคนร้ายใช้มีดแทงผู้คนภายในห้างสรรพสินค้าและซูเปอร์มาร์เก็ตในเมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้ช่วงบ่ายวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ8คนส่วนใหญ่เป็นพนักงานร้านค้าและลูกค้าที่มากินข้าวกลางวัน ดยมีหญิงสาวอายุ20ปีเศษรายหนึ่งถูกแทงเข้าที่หน้าอกและหัวไหล่จนอยู่ในสภาวะหัวใจหยุดเต้นเจ้าหน้าที่เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนส่วนผู้ก่อเหตุเป็นชายอายุ60ปีถูกพลเมืองดีควบคุมตัวได้ในเวลาต่อมาก่อนส่งตัวให้ตำรวจเบื้องต้นพบว่าชายคนดังกล่าวใช้เชือกมัดมีดไว้กับมือทั้งสองข้างก่อนไล่แทงคนและพบว่าสวมกำไลข้อเท้าอิเล็กทรอนิกส์ก่อนก่อเหตุด้วยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสืบสวนหาแรงจูงใจในการก่อเหตุและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ปุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซล S เหมาะสำหรับรถประเภทใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาใช้ได้กับทั้งรถเล็กและรถใหญ่ให้การขับขี่ตอบสนองดีทั้งทางเรียบและทางชันสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
4: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
5: ้
4: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอะ
6: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
7: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคสัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
6: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
7: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอ้ไอระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอระอาฮ่า
2: เอาละครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับ21นาฬิกา9นาทีนะครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะครับตอนนี้สายน้ำใหม่นะฮะอยู่ในสายกับหนุ่มน้ำมนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะขออนุญาตสวัสดีสายน้ำใหม่กันหน่อยช่วงนี้จ้ะโหลสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเฮีย
2: สวัสดีครับพี่อนันต์ครับผม
3: ครับสวัสดีครับผมสบายดีไหมจ๊ะ
2: สบายดีครับพี่อนันต์สบายดีนะ
3: สบายดีครับ
2: โคราชเป็นไงบ้างฮะมีฝนไหมจ๊ะ
3: ฝนโอ้ฝนมีน้อยครับผม
2: มีน้อย
3: เข้าอยู่แต่ว่าตกน้อยจ้ะ
2: อากาศดีไหมพี่ตอนนี้พี่ที่โคราช
3: คร
2: ับ
3: อากาศดีครับเย็นครับผมครับ
2: เย็นพอดีเลยวันนี้พี่อนันต์โทรเข้ามาขอเพลงอะไรเข้ามาครับวันนี้
3: ผมขอเพลงหมดดวงฤทัยของลิโออาทิตย์ครับ
2: หมดดวงฤทัยของลิโอนะครับเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี
3: ่ก็พิเศษให้ผู้จัดการเมย์หลังไมค์แล้วก็อสมทโคราชนครราชสีมาแล้วก็ผู้จัดการแป้งแล้วก็ดีเจปิวลมอสมทโคราช
2: ครับ
3: แล้วก็จ่าแล้วก็ FC 95และผู้ทันผู้รับฟังทุกท่านทุกคนครับ
2: ได้เลยครับพี่อนันต์ก่อนวางสายวันนี้ผมรบกวนพี่อนันต์พูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
3: ได้จ่า okay, ตามพี่แล้วกัน
2: ได้เลยครับผมตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
2: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
2: สุกี้ชาบู
3: สุกี้ชาบู
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และไอ้ไอยราอาห่า
3: และไอ้ไอยราอาห่าร
2: สชาติดีดี
3: รสชาติดีดี
2: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
3: ทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
2: ขอบคุณมากๆครับพี่นันเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนจัดให้นะครับ
3: ครับประสบโชคดีคร
2: ับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: เอาละครับสายหน้าไมค์จากพี่อนันต์นะครับโทรเข้ามาจากโคราชคนแถวบ้านผมเลยนะฮะแต่ผมคนชัยภูมินะก็ใกล้ๆกันขอเพลงเข้ามาครับหมดดวงฤทัยนะครับของน้องลีโอนะฮะอาทิตย์นะฮะก็พิเศษให้ผู้จัดการเมย์ด้วยแล้วก็ผู้จัดการแป้งครับแล้วก็ดีเจด้วยแล้วก็FC ของที่FM 95ลูกทุ่งมหานครของเรานะครับแล้วก็FM จากอสมทที่โคราชด้วยนะเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้เพราะๆกันเลยครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตเดี๋ยวฟังเพลงเพราะๆกันในช่วงนี้กันเลยครับ

0: ับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: เอาละครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคนะครับขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: อ่ะละโอ้โหจบไปแล้วนะครับผลงานเพลงใหม่เลยนะฮะจากพี่หญิงทิติการนะครับสำหรับผลงานเพลงเมรีนะฮะสังกัดอิสระนะครับคำร้องทำนองวรพลมูลเสนาครับเรียบเรียงเอ็มนาโนนั่นเองนะครับเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยนะครับจากพี่หญิงทิติการนะครับผม
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: อ่ะแล้วครับในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
6: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดย73ปีทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: แล้วครับผมในช่วงของเพื่อนเพียงหวานครับผมขอขอบคุณ73ปีทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านครับวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกคนด้วยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกกันเลยนะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผิดพลาดตรงไหนต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับยังไงฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ได้ทุกวันจันทร์อังคารครับเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะฮะเข้ามาฟังเพลงเพราะๆด้วยกันนะครับเอาละครับผมท้ายชั่วโมงที่2นี้นะฮะขอลากันไปด้วยบทเพลงนี้ก็แล้วกันนะฮะสำหรับผลงานเพลงจากพี่ไก่พนิพพานะครับผมขออนุญาตส่งผลงานเพลงนี้นะครับให้กับทุกคนนอนหลับฝันดีนะครับไว้เจอกันใหม่นะฮะสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย

0: ขณะนี้เวลา 22:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

นะคะนี่ฮะเวลาดี4 ทุ่มนะคะเจอกันแบบนี้จันทร์ถึงศุกร์นะคุณผู้ฟัง4 ทุ่มถึงเที่ยงคืนเลย2 ชั่วโมงเต็มๆนะคะอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะนะวันนี้ดึกละก็เลยแบบว่าเอ้านะฟังเพลงสนุกสนุกกันหน่อยนะคะจะได้แบบว่าเรียกพลังเรียกพลังไหมจะนอนแล้ว เอ้าเพื่อให้มันรู้สึกแบบสดชื่นก่อนนอนนิดหนึ่งนะคะ3 งานเพลงวันนี้ที่ตะเลิกมาทักทายคุณผู้ฟังนะคะเป็นเพลงจากอุ้ยสาวๆเซ็กซี่ทั้งนั้นเลยอ่ะนะเริ่มต้นมากับร่างทองนะคะงานจาก2 สาวนะคะร้องเพลงก็เพราะเต้นก็เก่งด้วยนะน้องกิ๊กแล้วก็น้องมัตซีนะคะจากวง New Country นะแล้วก็ต่อที่ลำไยไหทองคำนะคะโหลดต่ำแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะนะนักร้องนางงามนี่ต้องบอกงี้นะน้องแองเจลิก้าอาสยามนะคะกับนัวต้องแบบนัวต้องมีรอเรือกันด้วยจะนวยไม่ได้นัวอย่านะคะ3 งานเพลงสนุกสนุกนะคะจัดให้คุณผู้ฟังในช่วงฮิตมาราธอนนะคะวันนี้นะคะทักทายกันเข้ามาได้เลยทุกช่องทางเช่นเคยนะคะคุณผู้ฟังนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันช่วยกันนะคะส่งกำลังใจให้กันนะคะอยากฟังเพลงไหนแนะนำเพิ่มเติมเข้ามาได้จริงๆเพลงเนี่ยมันมีเยอะมากคุณผู้ฟังจริงๆบางครั้งก็เอ้ยเพลงนี้ที่เราเคยชอบไม่ได้เปิดนานมากๆแล้วอะไรเงี้ยบางทีคุณผู้ฟังก็อาจจะนึกขึ้นได้บางทีหนูนึกขึ้นได้บ้างนะคะเราก็มาแชร์กันได้ตรงนี้เลยที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะนะเอาละนะคะตอนนี้โอ้โหหลังไมค์เข้ามารัวๆเลยใครที่บอกว่าโทรยากจังเลยนะโทรไม่ค่อยติดโทรไม่ค่อยทันเขาเลยอะไรเงี้ยค่ะก็วันนี้ลองดูคุณผู้ฟังนะคะเบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะ022481366นะคะ022481366นะคะวันนี้สายหน้าไมค์สายแรกนะคะในช่วงเวลา4 ทุ่มเนี่ยจะเป็นใครนะคะรออยู่นะจ๊ะรออยู่วันนี้น้องเมเมวันนี้ไม่ใช่แป้งๆนะเป็นเมเมนะคะรอรับสายอยู่นะจ๊ะแล้วก็อีกหลายๆช่องทางด้วยนะคะตัวนี้ที่รับฟังแล้วก็รับชมอยู่ด้วยทาง Facebook Live ของเรานะคะที่เพจ LTM FM 95เผื่อว่าใครที่ผ่านเข้ามาเหมือนเลื่อนฟีดเนาะนะคะเลื่อนฟีดแล้วก็เจอว่าอุ๊ยนี่เพื่อนใน Facebook เราแชร์ด้วยเอ๊ะรายการอะไรเนี่ยเฮ้ยดีเจก็หน้าตาดีด้วยอะ อะไรอย่างนี้ถือเป็นพรหมลิขิตนะถือเป็นเดสตินีแล้วกันนะคะที่ทำให้เราได้เจอกันก็แวะเข้ามาซะหน่อยแวะเข้ามาดูหน่อยรายการดีนะเนี่ยอะไรอย่างนี้แล้วก็เผลอๆแบบกดติดตามไว้บ้างอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะได้ฝากไว้ด้วยที่ Facebook Fanpage LTM FM แล้วก็ตามด้วยเลข95แต่ถ้าเกิดว่าฟังทางวิทยุอยู่เนี่ยนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ของเรานะคะครอบคลุม77 จังหวัดทั่วประเทศฟังเสียงแล้วก็นะดีเจนะหน้าเสียงแบบนี้นะหน้าตาจะแบบไหนจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยากเห็นหน้าดีเจนี้เข้ามาได้แล้วก็เซิร์ชไปง่ายๆเลยถ้าเกิดว่าไม่ถนัดภาษาอังกฤษนะคะอย่างที่ตันบอกก็พิมพ์ภาษาไทยว่าลูกทุ่งมหานคร95เนี่ยก็ได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังก็จะหาเจอนะคะขอบคุณมากๆทุกการติดตามแล้วก็ขอบคุณนะคะที่แฟนๆช่วยกันกดไลค์กดหัวใจแล้วก็กดแชร์ไลฟ์ให้ดีเจด้วยเรามีไลฟ์กันทุกชั่วโมงเลยค่ะคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าช่วงไหนที่รับฟังทางวิทยุนะคะแล้วก็รู้สึกว่าช่วงนี้อาจจะสัญญาไม่ค่อยชัดหรือว่าในพื้นที่อาจจะเป็นรายการจากอสมทในพื้นที่ในท้องถิ่นอะไรเงี้ยแต่ว่าอุ๊ยคิดถึงกันเลยนะคะก็มาฟังทางออนไลน์ได้เขาคิดถึงหรือเปล่าไม่รู้นะจะบอกไว้ก่อนเผื่อเอาไว้เผื่อเหลือเผื่อขาดอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะฝากไว้ด้วยสำหรับแอปพลิเคชันใหม่ล่าสุดของทางอสมทของเรานะคะกับ MCOT Connect นะคะแต่เชื่อเลยว่าพี่ๆหลายคนนะคะน้องๆดาวน์โหลดเอาไว้แล้วนะคะในมือถือเลยนะคะอยากฟังเมื่อไหร่กดฟังได้เลยและที่สำคัญนะคะไม่ได้มีแค่ FM 95ลูกทุ่งมหานครเท่านั้นแต่ยังมีรายการอื่นๆของทางอสมทด้วยนะเผื่อว่าช่วงไหนอยากฟังเพลงสากลเพลงแบบภาษาต่างชาติอย่างเงี้ยเพลงฝรั่งเพลงญี่ปุ่นนู่นนี่นี่ห้องข้างๆ Met 107ยังไงสำเนียงพอจะแบบซึมผ่านผนังห้องมาบ้างไหมนี่ Met 107นะคะนี่ก็มีฟังได้นะคะหรือจะฟังเป็นช่อง Active Radio กีฬาก็มีนะคะ 100.5 แล้วก็อีกหลายรายการนะคะของทางอสมทเราเนี่ยฟังได้ที่นี่รวมถึงข่าวต่างๆนะคะติดตามกันได้จากทางสำนักข่าวไทยรวมอยู่ที่แอปพลิเคชันนี้แล้วคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะ M
AirPod Connect ฝากดาวน์โหลดเอาไว้ด้วยนะคะตอนนี้สมาชิกเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะคะเดี๋ยวมาทักทายกันเนาะนะคะระหว่างรอสายหน้าไมค์โอ้โหวันนี้ขึ้นเต็มจอมอนิเตอร์เลยนะคะเนี่ยอยากฟังเพลงอะไรทักทายเข้ามาได้ก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าไมค์ในช่วงสายชิลฮิวใจนะคะจัด1งานเพลงที่โอ้โหฟังแล้วแบบว่าน้ำตาไหลงานจากน้องมิ้นไตรธิรานะฮะกรวดน้ำ

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครถูกต้องค่ะปิ๊งปองปิ๊งปองก็สวัสดีทักทาย

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาจ้ะสายชิลฮิวใจนะคะขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับสายมารออยู่แล้วแต่หูมาไกลเหมือนกันปูนแม่ห้องสอนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับพี่สาว
1: อ๋อพี่สาวเลยสวัสดีค่ะ
2: ยิ้มกันเลยเร็วนี
1: ่น้องเต้ยนะ
2: กำแพงครับผมใช่ครับ
1: ครับผมเป็นสะใดเป็นยังไงบ้างคะแม่ห้องสอนวันนี้หนาวยัง
2: ตอนนี้ไม่ได้เป็นอยู่ที่ทำงานครับได้อยู่แม่ห้องสอนครับ
1: อยู่ไหนนะ
2: อยู่ลำปางเหมือนเดิมคร
1: ับ อ๋ออยู่ลำปางเหมือนเดิมแล้วลำปาง
2: ลำปางเลย
1: ลำปางล่ะเป็นสะใดวันนี
2: ้อากาศดีอยู่นะ
1: อากาศดีอยู่นะอยู่แถวไหนคะลำปางอยู่
2: ตรงไหนอยู่แถวเส้นทางครับผม
1: อ๋อในเมืองเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ครับ
1: อ่านี่หนุ่มในเมืองเหรอเนี่ย
2: หนุ่มคนน้อย
1: ไม่แล้วอยู่
2: แม่ห้องสอน
1: แล้วอยู่แม่ห้องสอนอยู่ต่างไหนฮ
2: ะได้มาอยู่แม่เสียงแล้วครับไม่ได้อยู่สมัยแล้ว
1: อ๋อย้ายมาอยู่แม่เสียงแล้วได้ปีกบ้านพ่องก่อ
2: ไม่ได้ปีกเลยครับผม
1: กาญากาศเนาะ
2: งานกาศ
1: ทำงานเน
2: า
1: ะ
2: ต้องหาต่างกันนะ
1: เออเป็นกำลังใจฮึเนอ
2: นะพี่สาวปีห้าวยังไง
1: ใครนะปีกะ
2: พี่สาวปีห้าวยัง
1: กินแล้วกินเจ
2: อย
1: ู่
2: แม่
1: เ
2: ราโน้มไปเลยบุรีเหนื่อยแล้วอย่าลาออกแล้ว
1: โอ้ฟังเตื้อ
2: เมียคือเป็นญาติกลางของตัวเอง
1: อ่ะอ๋ออ่ะก็ดูความเหมาะสมเน
2: า
1: ะอันไหนที่โอเค
2: เมียญาติกลางของตัวเก้า
1: ถ้ามีธุรกิจของตัวเองมันก็ดีให้เรากลับไปช่วย
2: ม
1: ัน
2: ก็ดีอยู่แหละก็มันเป็นโรงแรมมันก็ดีอยู่ก็คือมันต้องบริการอ่ะเป็นงานบริการ
1: เป็นงานบริการค่ะเราชอบไหมงานบริการ
2: ถ้าอยู่แมคโดนัลด์อาการมันก็เหนื่อยนะครับไม่อยากทางแล้วแต่ก็ถ้าทำเป็นคนตัวเองอาจจะแล้วแต่จะทางไม่ทางจะภาพวันไหนก็ได้อย่างนี้ครับถ้าทางงานแบบนี้
1: มันก็จริงนะมันก็จริงแต่ว่าอย่างนี้เต้ยคือทุกงานมันเหนื่อยอยู่แล้วนะต้องคิดอย่าง
2: น
1: ี้ก่อน
2: เหนื่อยก็จริงครับแต่ก็คือมันก็คือแบบถ้าอยู่คนตัวเองอาจจะสบายกว่าอย่างนี้คร
1: ับก็อันนี้แล้วแต่
2: วันไหนก็ได้
1: แล้วแต่การจัดการของเรานะคะแต่ทีนี้พอเป็นธุรกิจของตัวเองเป็นงานของตัวเองเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากๆคืออะไรรู้ไหมเต้ย
2: ยังไม่รู้เลยครับ
1: คือวินัยแล้วก็ความรับผิดชอบพอมันเป็นงานของเราเองเนี่ยเราไม่ต้องมีใครมากำหนดกะเกณฑ์อะไรว่าคุณต้องเข้างานเวลานี้นู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งเป็นของเราเองสิ่งสำคัญมากๆคือเราต้องรับผิดชอบงานของเราให้ดีที่สุดเพราะมาสุดท้ายพอมันพังเลยใช่ไหม
2: นั่นก็คือแต่ไม่ได้คงก็เหลือไม่กี่เดือนจะได้หมดสัญญานะครับ
1: ลองดูไม่เป็นไรไม่เป็นไรลองได้หมดนะ
2: เนี่ยก็คือแบบประมาณไม่เกินไม่ปีหน้าหมดสัญญาบริษัทแล้วครับ
1: ครับ
2: เพราะว่าจบสัญญาแล้ว
1: เนาะแล้วก็เป็นประสบการณ์เนาะในการลองไปทำงานก่อนอ่ะโอเควันนี้มอบหนึ่งงานเพลงเป็นกำลังใจให้เต้ยบอกอย่าฟังน้องมากับคำว่าใช่เหรอ
2: ครับผม
1: ค่ะอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษไหม
2: มาให้ทุกท่านทุกคนนะครับ
1: โอเคได้เลยครับวันนี้ขอบคุณเต้ยนะเป็นกำลังใจให้เนอ
2: ครับขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับอ่ะนะคะจัดให้เลยนะคะสายชิลฮิวใจไม้ไทยหัวใจศิลป์กับน้องมากับคำว่าใช่ค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณสำหรับสายหน้าใหม่อีกครั้งนะคะนะฮะน้องเตยจากลำปางแล้วกันเนาะนะฮะโทรมาจากลำปางนะคะก็สำหรับใครที่อยากคุยสายหน้าใหม่เพิ่มเติมเข้ามาได้นะคะจองสายเอาไว้ได้เลยฝากเบอร์โทรศัพท์ให้กับน้องเมย์หลังใหม่นะคะที่022481366นะคะแล้วก็ตอนนี้โอ้โหสนุกสนานกันน่าดูเลยนะคะใน Facebook Live นะคะ มีการส่งสติ๊กเกอร์แบทเทิลกันเกิดขึ้นนะคะโอ้รัวเลยรัวเลย ข้อความอะไรอยู่ไหนฮะนี่หาไม่เจอนะล่าสุดอะเดี๋ยวมาทักทายกันนะคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับสมาชิกของเรานะคะที่ Facebook Live นะคะมีกิจกรรมดีๆถือว่าเป็นทริปพักผ่อนอีกแล้วกันนะคุณผู้ฟังนะคะใครที่กำลังบอกว่านะช่วงนี้เหนื่อยๆนะคะแล้วก็ผ่านพ้นเรื่องราวมากมายมาสึกว่าอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศไปเที่ยวที่ไหนสักที่หนึ่งแต่ว่ายังคิดไม่ออกลองฟังทางนี้นะคะกลับมาอีกครั้งค่ะกับการเดินทางประจำปีเตรียมเก็บกระเป๋าชวนเพื่อนชวนครอบครัวหรือคนรู้ใจนะคะร่วมออกเดินทางไปกับเรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาค่ะร่วมสนุกกิจกรรมหาอาซีสักการะหลวงพ่อบ้านแหลมนะคะแล้วก็ไปเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองแล้วก็พบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจนะคะในแบบฉบับ Thailand Only โอ้โหอันนี้นะคะไฮไลท์เลยแล้วก็พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายพักสบายๆค่ะท่ามกลางธรรมชาตินะคะในวันที่21 22พฤศจิกายนนี้นะคะใครที่สนใจเรลลี่มหัศจรรย์อัมพวานะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรืออีกหนึ่งเบอร์โทรศัพท์นะคะ080-919-5365หรืออีกหนึ่งช่องทางก็คือทาง Facebook Fanpage FM 99นะคะก็ติดต่อสอบถามไปได้เลยเนาะเผื่อกำลังคิดว่านะคะอยากจะไปเที่ยวที่ไหนสักที่หนึ่งกับคนรู้ใจอะไรแบบนี้นะคะนะสอบถามได้เลยเรลลี่มหัศจรรย์อัมพวานะคะก็ถือว่าไม่ไกลจากกรุงเทพนะคะมานะโอ้โหตอนนี้ข้อความเข้ามาเยอะมากๆแล้วก็สายหลังไมค์ด้วยนะคะฝากเพลงเข้ามาเดี๋ยวจัดให้เพิ่มเติมชั่วโมงนี้ไม่ทันไม่พออย่างไรยังมีชั่วโมงหน้าด้วยชั่วโมงหน้าใครอยากคุยสายหน้าไมค์ฝากเบอร์โทรศัพท์ได้เลยนะคะนะสวัสดีพี่สังสุราษฎร์นะคะพี่กฎชมนน้องหนูนากุ้งแห้งนะคะน้องๆแกงเฝ้าดีเจด้วยนะจ๊ะน้องหนูดีน้องไบท์น้องแชมป์นะคะเดี๋ยวนะพี่คณิษฐานะคะสวัสดีค่ะคุณแม่ทันพิชานะคะน้องทิพสุดาด้วย เดี๋ยวนะพี่ทันหาข้อความไม่เจอแล้วตอนนี้นะคะขอบคุณมากเลยจ้ะโอเคนะอ่านไม่ได้ละตอนเนี้ยแฮง ตาลายตาลายด้วยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงให้ต่อนะคะมี SMS เข้ามาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยตั้งแต่เวลา 22:01 นโอ้โหต้องจัดให้เลยเพราะเขาบอกว่ารบกวนพี่ตาลคนสวยที่สุดในโลกอ่ะเปิดให้หน่อยนะฮะอันนี้ต้องรีบ

0: อนไลฟ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: จากรักแค่เธอคนเดียวนะคะงานเพราะๆนะคะหวานๆเลยนะคะงานจากน้องเฟียสสิริวุฒินะคุณผู้ฟังมากันต่อที่มหานครไลฟ์นะคะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะในช่วงนี้จัดงานเพลงน่ารักน่ารักเสียงแบบหวานๆน่ารักของน้องเปาวลีย
2: อมแล้ว

านไปหันมาอีกทีได้ไหมอ่ะขอมองอีกทีได้ไหมที่อยากได้อะไรยกให้หมดเลย มองต่อได้ไหมสักพักก็เธอน่ารักกันตานไว้เธ

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
5: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
4: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
5: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
7: ๆ Moodday on Tour Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
6: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปฏิหารล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจ

0: จารย์คาถาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร0814986322
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: MCOT Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ12-13 พฤศจิกายน 2569 ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ LINE ID @mcotacademy

0: แรงใจแรงงานนะคะงานจากพี่หนูมิเตอร์นะเพลงนี้ฝากเข้ามาจากพี่สิงห์ทองเจียงไฮนะเจ้าเชียงรายเนาะแล้วก็ก่อนหน้านั้นใครหนอหนอใครไหมพิรมพรนะคะจากพี่เรนูนครศรีธรรมราชค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจงานจากพี่ทรงกลดชามานะคะเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่นึงไปต่อชั่วโมงหน้านะคะยังอยู่กับอีเจลูกตาลชวนิชานะคะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
4: 23:03 น.นะคะทักทายคุณผู้ฟังในชั่วโมงที่2ค่ะยังอยู่กันกับดีเจลูกตาลชวนทิชานะคะสมาชิกเพิ่มเติมเข้ามาเยอะเลยนะในชั่วโมงนี้สวัสดีพี่สวัสดสวัสดีพี่สวัสดนะคะบอกเพราะมากเลยไม่ได้ฟังนานเลยเพลงนี้น่าจะหมายถึงคนกระจอกของพี่ทรงกลดชามาเนี่ยเมื่อสักครู่นี้แล้วก็สวัสดีพี่สรพงศ์นะว่าพี่อ้วนนะบอกเพลงโดนใจพี่อ้วนทุกเพลงเลยนะครับน้องลูกตาลยินดีมากๆขอบคุณนะคะเอาละค่ะในช่วงนี้กับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะสายมารออยู่แล้วโอ้วันนี้สายจากตั้งเหนือมาหลายสายเลยสวัสดีเจ้า
5: สวัสดีครับน้องลูกตาล
4: สวัสดีเจ้าไอ้ดำดินอีกะอันนี้จื้อตะแต่เลยกะ
5: อ๋อจื้อเล่นนะครับ
4: จื้อเล่นเป็นฉายาหรือเปล่า
5: สีท่าจะแม่นนะ
4: สีท่าจะแม่น ยังไม่เคยคุยกันเลยยังเหมือนเคยอู้กันเตือนนอสายหน้าใหม
5: ่บักเกยเลยโทรมาตึงวัน
4: อืมโทรมาตึงวันเจ้า
5: โทรมาตึงวันขอเพลงตึงวัน
4: เจ้า
5: แต่เคยได้ครับ
4: มันก็ได
5: ้
4: หน้าใหม่เตือนเนาะหมายถึงว่าฟังช่วงเวลาไหนพ่องเจ้านอกจากช่วงของแตง
5: ตั้งแต่4ทุ่มจนถึง4:00 น.ครับ
4: โอ้เจ้า
5: อากาศเมื่อคืน
4: อ๋อยินดีจังนักเลยบัดนี้อากาศอยู่ก่อ
5: กันอากาศตัว
4: เจ้าฟังเพลงเจ้าโอ้ยินดีเจ้าขอบคุณจังนักเลยแล้วฟังมาเมินแล้วหรือยัง
5: โอ้ฟังแต่ก่อนได้4-5 ปีแล้วมาหยุดช่วงหนึ่งตอนที่แม่ป่วยเสร็จแล้วก็หลังจากแม่เสียเสร็จก็กลับมาฟังต่อ
4: เจ้าโอ้ฟังมาเมินแล้วเนาะนะทำงานเมื่อคืนตลอดเลยกะเจ้าเมื่อวันเหรอ
5: เมื่อวันกะรับพ่องแอล
4: พ่องเนาะเจ้าโอ้ยินดีเจ้าไม่ได้นี่ฟังทางวิทยุหรือว่าออนไลน์ไอ
5: ้ฟังตึงทุกสายทุกทางทุกช่องเจ้าเจ้า19หน่อวิทยุทางFacebook Live ห้องเนี่ย
4: อ๋อ Facebook Live นี่ก็เคยเข้ามากะ
5: เข้าก
4: าอันเดียว
5: จี้แท้ชนิน
4: อ
5: ่ะ
4: อ๋อหันละเจ้าอู้จื้อเพิ่นจัดหล่อเน้อชนินอีหนาและอ๋อหันละเจ้าจำได้กะจำได้อ๋อแต่จื้อเล่นจื้อไอ้ดำดินอีกา
5: พอดีตะกอมดูจังใหม่แม่เปิ้นตั้งฮือเน
4: า
5: ะ
4: เจ้า
5: เปิดเพลงม่วนทุกเพลงเลยเน
4: า
5: ะฟัง
4: ม่วนเจ้า
5: แล
4: ้
5: วคนจัดกันหน้าตาหน้าหักงามวันนี้เสื้อสีฟ้าอ่อนๆ
4: นี่หันก่อบอกแล้วว่าให้เข้ามาดูในไลฟ์นะคะเพื่อนี่เป็นการคอนเฟิร์มก่อไอ้ดำดินคอนเฟิร์มก่อ
5: ได้มาพอดูมันคอนเฟิร์มอยู่ครับ
4: คอนเฟิร์มอยู่อีหว่าคอนเฟิร์มบ่ได้กะคอนเฟิร์มอยู่อีหว่าแบบเหมือนมามั่นใจอ่ะ
5: โอ้ตึงหวันดูนั่งแยงตึงหวัน
4: อู้เล่นบ่ได้เจ้าโอ้วันนี้ได้อู้กันแล้วเนาะ1งานเพลงค่ะวันนี้อยากฟังเพลงหยัง
5: เพลงก็อกหักหลงทางอ่ะมันม่วนน่ะฟังแล้วจื่นใจอ่ะ
4: อกหักส่งทางอีกะของนุ่นวิลาวันนั่นก่อ
5: แม่นครับ
4: อกหักส่งทางอืม
5: แล้ววันหน้าเคยได้เคยฟังเพลงหมู่ลำปางของตู่ลาเรนีพงเนอร์วันหน้านะ
4: ขอกล้าขอได้เลยอันนั้นบ่หนุ่มลำปางตามเมียอีบ่มีได้ก่อ
5: หนุ่มลำปางตามเมียมันปัจจัยหน่อข้าของตู่ลาเรนี
4: อ่
5: ะลำปางก็ได้แ
4: ต่ลำปางก็ได้นึกว่าจะขอยก10 นิ้วกางคิ้วเกศาอีหนุ่มลำปางอ่ะเ
5: ออถ้าเปิดจะไปได้ฮ้องตัวยะนะ
4: เออเจ้ามวนงานสันเล้ายินดีจะนั่งเร็ววันนี้โทรเข้ามาอ่ะก่อนที่เราจะ
5: ใจ
4: เจ้าก่อนที่เราจะไปฟังเพลงเนาะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอ่ะเดี๋ยวพูดตามเลยนะ
5: ลำปางคำหนึ่ง
4: เจ้าขอขอบคุณ
5: ขอบคุณ
4: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
5: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
5: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: สุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: พันท้ายลำแต๊ะคำไหนคำนั้น
4: และไอยราอาฮ่า
5: และไอยรา อาฮ่าร
4: สชาติดีดี
5: รสชาติดีดี
4: ทานง่ายชุ่มคอ
5: กินง่ายจุ่มคอจุ่มใจ
4: ทุกบ้านต้องมี
5: ทุกบ้านทุกเมืองต้องมีติดไว้ในบ้านนะครับ
4: จัดมาเลยค่ะไอยาราอาฮ่า
5: ไอยาราอาฮ่า
4: ปัทสุดยอด
5: เลย
4: สุดยอดสุดยอดขอบคุณไอ้ดำดินจันนักเลยพี่ชนินนะคะขอบคุณพี่ชนินนะคะเห็นแล้วเจ
5: ้
4: าเดี๋ยวเราฟังเพลงเลยเนอร์ขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้า
5: ขอบคุณ
4: เจ้ามวลเงินสันเล้าเจ้าเนาะเอาละกันในช่วงนี้นะคะกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะ4งานเพลงต่อเนื่องจัดให้นะคะเริ่มต้นขบวนพาเรตด้วยเพลงนี้เลยอกหักส่งทางนุชวิลาวันค่ะ

0: นับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
2: สี่งานเพลงเพราะๆต่อเนื่องนะคะแต่เป็นเพลงที่แบบโอ้โหนะมันเจ็บจี๊ดนะไม่รู้ว่าโดนใจใครบ้างนะจ๊ะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับฉลองความเจ็บโอ้เจ็บก็ฉลองได้นะงานจากน้องกระต่ายพันนิพานนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับเขาทีมเฮาไปแล้วเด้อนะคะน้องอาร์มชุติมาแล้วก็มีชาติหน้าฮักน้องแนเดอร์คะแนนนัจนันนะคะแล้วก็ต้นขบวนพาเหรดจากสายหน้าใหม่ของเราอกหักส่งทางค่ะงานใหม่ล่าสุดเลยจากนุชวิลาวันนะคะแล้วจะบอกว่าเพลงนี้เนี่ยนะเข้ามาอยู่ในมหานครชาร์ตของเราด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยชื่นชอบเพลงไหนก็แนะนำเข้ามาได้นะคะแนะนำเข้ามาเยอะๆนะคะขอเข้ามาทุกช่องทางเพลงนั้นก็จะเข้าไปอยู่ในมหานครชาร์ตของเราด้วยซึ่งก็จะมีการประกาศนะคะว่าฮิตที่เท่าไหร่นะคะมีเพลงอะไรที่เข้ามาอยู่ในชาร์ตบ้างเนี่ยทุกวันเสาร์นะคุณผู้ฟังวันเสาร์ช่วงตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปเนี่ยคุณผู้ฟังสามารถมาร่วมลุ้นได้นะคะว่าเพลงที่เราชอบหรือว่าเพลงของศิลปินที่เรารักเนี่ยนะอยู่ในชาร์ตไหมจะติดชาร์ตไหมนะคะทุกวันเสาร์ได้เลยนะคะอะไรนะคะทักทายเพิ่มเติมเมื่อสักครู่นี้พยายามอ่านข้อความแต่ว่าข้อความหายจริงๆน้องบอยดาวพระสุขนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่ทันพิชาบอกยังอยู่นะจ๊ะบอกวันนี้ลูกสาวสวยเอ้ยลูกสาวสวยทุกวันนะคุณแม่นะคะพี่สวัสดิ์บอกพาเรทชุดนี้จัดได้เพราะมากเลยนะคะยินดีมากๆแล้วก็นอกนั้นหายไปหมดแล้วนะคะข้อความหายจริงสวัสดีทางสปป.ลาวด้วยนะคะนะเพิ่งมาเลยใช่ไหมข้อความนี้คือมันมีข้อความ1นาทีล่าสุดแล้วก็อีกทีนึงก็คือ1ชั่วโมงที่แล้วแล้วที่เหลือหายไปไหนจริงๆข้อความหายไปนะขออภัยด้วยนะคุณผู้ฟังนะคะถ้าเกิดว่าใครยังอยู่ในไลฟ์ก็พิมพ์เข้ามานะคะแสดงตัวกันได้โอเคเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงให้ต่อนะคะเพราะว่าหลังไมค์ติดค้างไว้ค่อนข้างเยอะมากๆตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วพี่เฉลิมพลจากลพบุรีฝากเพลงนี้เข้ามานะคะงานจากพี่เกษมคมสันเก็บไถขึ้นลานค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: จอคิวฮิตนะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะอ่ะนี่ฮะช่วงนี้จอคิวฮิตของเราเป็นงานเพลงใหม่นะคะจากพี่ดอกอ้อทุ่งทองนะคะคุณผู้ฟังกับเพลงฮักแพ้บุญแห่เทียนฮักแพ้บุญแห่เทียนนะคะจากสังกัดแกรมมี่โกนั่นเองนะคะคำร้องทำนองโดยอาจารย์บิ๊กภูมิรินและเรียบเรียงโดยอาจารย์บุญหลงมงคลพรค่ะ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: ถูกอกถูกใจนะคะเพลงนี้งานใหม่ล่าสุดเลยนะหมอล่ำเนาะนะคะจวดๆนะคะกับฮักแพ้บุญแห่เทียนดอกอ้อทุ่งทองค่ะชื่นชอบเพลงนี้ขอกันเข้ามาได้เลยนะคะจ่อคิวฮิตเรียบร้อยแล้วนะคะขอได้ตลอด24ชั่วโมงนะคุณผู้ฟังที่ FM 95ลูกทุ่งมหานคร
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: ไปกันต่อนะคะในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะ2งานเพลงสนุกสนุกกันต่อเลยเนาะนะคะจากชาร์ตของเราค่ะยังคงฮิตต่อเนื่องนะคะสำหรับฮิตที่5งานวัดบ้านเราค่ะงานจากพี่กุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันนะคะฟีเจอริ่งกับน็อตทอยนะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยเพลงที่เพิ่งเข้ามาอยู่ในชาร์ตของเราเมื่อไม่นานนี้ใหม่ๆเลยเต้ยโศกให้โลกฟ้อนนะคะอยู่ในฮิตที่16นะคะจากเวียงนฤมลฟีเจอริ่งกับเน็กนฤพล

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโค

0: OED วิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
1: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วยอาแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านุ่ม2 โทน
2: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคสัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันรายฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกัน

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
0: ยี่สิบสามนาฬิกาห้าสิบเอ็ดนาทีนะคะช่วงท้ายชั่วโมงและค่ะคุณผู้ฟังนะดูวันนี้นะคะกับเพื่อนเพลงหวานของเรานะคะลาไปด้วยงานเพลงที่จะมอบเป็นพิเศษสำหรับคนขี้เหงาแล้วกันนะงานจากพี่นีโน่นะคะนีโน่เมทินีนะกับเพลงคนขี้เหงานี่แหละชื่อเพลงนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆข้อความเลยที่ส่งเข้ามาเป็นกำลังใจนะคะวันนี้สติ๊กเกอร์เยอะมากจริงๆนะจะได้อบอุ่นไงอยู่กันเยอะนะคะที่ Facebook Live แล้วก็ขอบคุณสายหลังไมค์แล้วก็หน้าไมค์ที่จองเข้ามาด้วยนะคะวันนี้เพลงค่อนข้างเยอะแล้วก็จัดให้ได้ไม่หมดจริงๆต้องขออภัยคุณผู้ฟังด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมเนาะนะคะเราเจอกันจันทร์ถึงศุกร์นะคะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนวันนี้ลาไปก่อนนะคะส่งคุณผู้ฟังเข้านอนพรุ่งนี้เจอกันมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: เวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ปุจฉาเติมน้ำมันผิดชนิดต้องทำอย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาห้ามสตาร์ทรถควรเรียกรถยกและนำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถเพื่อถ่ายน้ำมันออกจากระบบทันทีเพราะน้ำมันที่ไม่ตรงกับประเภทเครื่องยนต์อาจทำให้ระบบเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์เกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

3เพลงค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับกันนะคะในค่ำคืนนะคะเข้าสู่วันพุธแล้วเนาะเข้าสู่วันพุธกันแล้วนะคะวันนี้นะคะพิมดาดูแลคุณผู้ฟังแทนน้องเมธิชา1วันนะคะวันนี้ครูพิมดามาแทนนะคะทุกคนค่ะ3เพลงที่เปิดให้ฟังกันก็จะเป็นเพลงที่แบบว่า feel good ฟังแล้วรู้สึกดีจังเลยเนาะโชคดีที่มีเธอการทัศนะนะคะธรรมดาที่พิเศษน้ำเตย Tidal Music และขอขอบคุณมาณที่นี้จากน้องสายนั่นเองในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะมาแล้วมาแล้วพิมดามหานครต้องมีเสียงปรบมือต้อนรับกันสักนิดนึงเดี๋ยวจะไม่ใช่พิมดาเนาะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่ Mcord Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเบานะคะวันนี้อยู่กับพิมดาค่ะมาแทนครูเมย์นะคะต้อนรับคุณผู้ฟังด้วยนะที่กำลังฟังผ่านเครือข่ายจานดาวเทียมลูกทุ่งมหานคร Super Station เชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท. Mcord Radio Network ทั้ง41สถานีนะคะวันนี้อยู่กับพิมดาค่ะคุณผู้ฟังนะคะเอาล่ะนะคะใครทำอะไรอยู่ที่ไหนใครยังไม่ได้นอนนะคะหรือว่าเข้างานกะดึกนะคะวันนี้มาพูดคุยกันเมามอยกันหน่อยได้ไหมคะหลายๆคนอาจจะไม่เคยได้ยินเสียงพิมดาเนาะไอ้ใครเนี่ยมาจากไหนนะพิมดาปกตินะจะจัดวันศุกร์กับวันพฤหัสนะคะพฤหัสศุกร์ค่ะเวลา10โมงจนถึงบ่ายโมงนะจะจัดอยู่ในช่วงกลางวันนะคะแล้วก็จะมาช่วงหัวค่ำบ้างแหละเป็นบางอาทิตย์นะคะวันพุธพฤหัสนะคะช่วงหัวค่ำแบบประมาณ2ทุ่มถึง4ทุ่มนะคะแต่ว่าถ้ามาดึกๆเที่ยงคืนแบบเนี้ยน้อยมากๆเลยคุณผู้ฟังนะคะดังนั้นใครที่ยังไม่เคยได้ยินกันใครไม่เคยเจอกันมาก่อนนะคะลองรายงานตัวบอกมาหน่อยซิพูดคุยเม้ามอยกันมาหน่อยซิทาง Facebook Live นะคะที่ LTM FM 95 Fanpage นะคะแล้วก็เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดหัวใจแล้วรายงานตัวนะคะแล้วทักทายกันได้เลยค่ะส่วนหลังไมค์นะคะวันนี้อยู่กับรถเมย์คนเก่งค่ะ022481366นะคะส่งเพลงเข้ามาขอกันได้เลยนะคะเอาละค่ะอีกหนึ่งอย่างนะคะอีกหนึ่งสิ่งที่ถ้าพิมดาไม่ได้ทำนี่จะไม่ใช่พิมดาตัวจริงนะคะเพราะว่าพิมดาตัวจริงต้องเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟนะยังมีอยู่ไว้เนี่ยรถไฟรอบเที่ยงคืนนะคะยังมีอยู่นะอ่ะใครอยากให้พิมดาเรียกขึ้นรถไฟนะคะรายงานตัวมาได้เลยค่ะสวัสดีน้องไวท์สไลเดอร์พี่กฤชมนแก้วเรืองนะคะพี่สุรยุทธสมานอคณีโอ้ไม่หลับไม่นอนกันนะพวกเราเนี่ยนะน้องอุ้มทิพย์สุดาพี่เกรียงศักดิ์นะคะพี่สรยุทธนะคะพี่อะตอมนะคะพี่รักน้ำแมวอ้วนนะคะแล้วก็ยังมีน้องหนีดูกู๊ดด้วยนะคะพี่สมบูรณ์ตายค่ะพี่ปรีดาทองสอนนะคะพี่กฤษกรน้องแวนนี่เองนึกว่าใครไหมเห็นรูปโปรไฟล์ใส่แบบผมสีชมพูนึกว่าสาวที่ไหนแวนว้าวนี่เองนะคะสวัสดีแวนว้าวนะคะแล้วก็ยังมีพี่นิธิรันใช่ไหมคะสวัสดีครับยังไม่นอนครับกำนันนกสวัสดีกำนันนกด้วยนะคะแล้วก็มีพี่สุจัญญานะคะมีพี่อะไรอีกนะเดี๋ยวดูซินะคะน้องเบรเบรเทียนนุ่มนะคะน้องหนีดูบอกโอ้แม่ขับรถกลับบ้านใหม่ไหมเนี่ยเลิกงานตีสองเนี่ยแม่ไม่ได้นอนมา3วันแล้วลูกนะคะอันนี้เรื่องจริงนะบางคนคิดว่าคอนเทนต์หรือเปล่าเนี่ยนะเขียนแบบว่าให้มันดูโอเวอร์หรือเปล่าเรื่องจริงคุณผู้ฟังไม่ได้นอนมา2คืน3วัน2คืนตั้งแต่ตื่นตั้งแต่10โมงเช้าใช่ไหมแล้วก็ทำงานเช้าเสร็จไปทำงานหัวค่ำแล้วก็ไปทำงานดึกแล้วก็เลิกงานอีกทีตี 3เสร็จตื่นมาทำงาน6โมงเช้าแล้วก็เวียนอยู่แบบเนี้ย3วันคุณผู้ฟังพูดจริงนะเนี่ยแล้วก็คือได้นอนอ่ะอย่าเรียกว่าได้นอนเรียกว่าได้งีบดีกว่างีบวันละ2ชั่วโมงแล้วก็ตื่นมาทำงานต่อแล้วก็งีบไปหน่อยนึงตื่นอยู่แบบนี้ทั้งวันนะตอนนี้เหมือนร่างกายแบบว่าเออร์เรอร์เล็กน้อยแล้วนะคุณผู้ฟังถ้าวันนี้พูดไม่รู้เรื่องเนี่ยแปลว่าอะไรนอนน้อยนะคะแต่ก็พอได้นอนบ้างแล้วเมื่อวานนี้ก็ได้พักผ่อนเต็มวันแล้วล่ะนะคะแต่ไม่รู้ว่าทดแทนกันได้หรือเปล่าเนาะพี่พิทวัฒน์ด้วยใช่ไหมคะแล้วก็
พี่ศักชัยพี่ชรินชนินพี่ชนินนะคะมีใครอีกไหมนะคะเดี๋ยวดูซิพี่คนไร้หัวใจนะคะบอกว่าอะไรดีเจพิมดาสาวทรายสาวทรายมูนสาวทรายมูนที่ไหนพี่ไพวันอ๋อบอกว่าพี่คนไร้หัวใจพี่เป็นสาวทรายมูนใช่ไหมคะเอาไม่ได้เว้นวรรคแน่เลยเนาะพี่ไพวันนะคะพี่อะไรอีกพี่รื้นลมเนาะนะคะน้องอุ้มบอก MRT ปิดเที่ยงคืนนะแม่เอากลับไม่ทันแล้วใช่ไหมต้องขับรถกลับอย่างเดียวพี่รักน้ำแมวอ้วนด้วยนะคะหมดหรือยังหมดหรือยังพี่เกรียงศักดิ์ด้วยนะคะมีใครอีกไหมพี่สุดารัตน์นะคะพี่ไพวันเว้นบาปนะทักทายกันหมดแล้วน่าจะหมดแล้วล่ะคุณผู้ฟังนะคะหมดแล้วรถไฟออกก่อนนะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้นะคะจะขอหนึ่งสายหน้าใหม่ใครไม่เคยพูดคุยสายหน้าใหม่กับพิมดาโทรมาได้022481366นะคะรถเมย์คนเก่งรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่ค่ะเดี๋ยวก่อนรถไฟยังไม่ไปอีกเหรอยังมีการว่าบีบบูดเรียกคุณไม่เรียกลูกค้าอีกนะเนี่ยไปได้แล้วนะคะอย่าลืมสายหน้าใหม่ด้วย022481366ค่ะ

0: แสนดีนะคะจากปวลีพรพิมลค่ะคุณผู้ฟังสายชีวิตใจหนึ่งสายมารอแล้วค่ะ
1: สายชีวิตใจ
2: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ทักทายหนึ่งสายหน้าใหม่สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะน้องบินดา
0: สวัสดีค่ะคุณพี่อะไรคะ
3: พี่อ้อมค่ะ
0: พี่อ้อมพี่อ้อมทำอะไรอยู่ที่ไหนคะเนี่ย
3: ก็ไม่ได้ทำอะไรนอนฟังอยู่นอนฟังเพลง
0: นอนฟังเพลงอยู่เฉยๆใช่ไหมอยู่ที่ไหนคะจังหวัดอะไร
3: อยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้าน
0: จังหวัดอะไรบ้านพี่อ้อมอยู่จังหวัดอะไรเนี่ย
3: อ๋อจังหวัดสุราษฎ
0: ร์อ๋ออยู่สุราษฎร์ใช่ไหมคะอำเภออะไรคะ
3: อำเภอท่าชนะ
0: อ๋ออยู่ท่าชนะอืมเคยคุยกับพิมดาไหมพี่อ้อม
3: ไม่เคยเลยสักครั้งนึง
0: ครั้งแรกเลยใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
0: แล้วทำไมวันนี้พี่อ้อมนอนดึกจังเลยอ่ะ
3: ก็พี่นอนเดี๋ยวอยู่อย่างนี้แหละ
0: เหรอแล้วปกตินอนกี่โมงคะ
3: ตีหนึ่ง
0: อ๋อตีหนึ่งอ๋อนอนดึกเป็นปกติอยู่แล้วเนาะนอนฟังเพลงเนาะ
3: ค่ะ
0: วันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
3: รักไม่ไหวแล้วโว้ย
0: ของโจอี้ภูวศิษฐ์เนาะ
3: ค่ะ
0: มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะเพลงนี
3: ้ก็มอบให้น้องบินดาให้น้องเมย
0: ์ได้เลย
3: แล้วก็มอบให้ F495ทุกคนทุกท่านด้วย
0: ได้เลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะพี่อ้อม
3: ค่ะ
0: จะหลับหรือยังเนี่ย
3: ยังไม่หลับค่ะ
0: ยังนะยังรอฟังเพลงอยู่นะ
3: โอเคยังรอฟังอยู่
0: เนาะดูแลสุขภาพด้วยนะคะพี่อ้อม
3: โอ้ยสุขภาพก็ไม่ค่อยไหวแล้ว
0: เหรอเป็นอะไรอ่ะคะ
3: อืมเป็นหลายโรคอยู่
0: เหรอไม่เป็นไร
3: เบาหวานไขมันโรคไตเสื่อม
0: เหรอคะแล้วต้องไปหาหมออยู่เป็นประจำเลยใช่ไหมคะ
3: ไปหาหมออยู่เดี๋ยวเดือนพฤศจิกานี่เขาก็นัดอีกหมอนัด
0: ค่ะยังไงแล้วก็ดูแลสุขภาพให้ดีที่สุดก็ทำตามที่คุณหมอแนะนำเนาะเรื่องอาหารการกินก็ดูแลกันนิดนึงเนาะพี่อ้อม
3: ยังมีอีกนะ
0: มีอะไรอีกหรอเป็นอะไร
3: ยังมีโรคกระดูกบ้างกระดูกพรุน
0: อ๋อหลายอย่างเลยเน
3: า
0: ะ
3: ใช่ไหมหลายอย่างหลายโรคแต่ที่นอนเด็กเป็นนิสัยแล้ว
0: เหรอคะต้องพยายามนะพี่อ้อมลองแบบว่าค่อยๆขยับเวลาขึ้นมาให้มันเร็วขึ้นวันละครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างงี้นะพี่อ้อมเนาะเนาะแล้วก็ดูแลเรื่องอาหารการกิน
3: ช้าไม่ค่อยไหวแล้วค่ะ
0: เน
3: า
0: ะ
3: ออกกำลังกายก็ไม่ไหวแล้ว
0: ก็ต้องดูแลเรื่องอาหารการกินด้วยเรื่องการนอนอะไรอย่างเงี้ยนะก็รับประทานยาให้ตรงตามเวลาที่หมอแนะนำนะพี่อ้อมเนาะส่งกำลังใจให้นะคะ
3: ค่ะ
0: ขอให้แข็งแรงนะพี่อ้อมนะแข็งแรงนะคะ
3: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สายชิวหิวใจ
2: สนับสนุนโดยย่ำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ขอขอบคุณค่ะยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ต่อเนื่องและได้มายก2มือสูงมากแล้วมาร้องเพลง I Surrender You อีกทีดังๆจ้ะเพลงนี้ทุกคนร้องได้ยกมือได้

0: สนุกจังเลยอ่ะในรอบดึกๆแบบนี้นะคะหยิบเพลงคนใจง่ายจากพี่ไอซ์สรัญญูมาฝากนะคะแล้วพี่ไอซ์คือแบบบิ้วคนดูตลอดเลยสุดแขนยกมือขึ้นมาโอ้โหมันอยากเต้นเนาะคุณผู้ฟังคะกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะหยิบมาฝากกันในงานมหกรรมวันแรงงานแห่งชาตินะคะจัดในวันที่1พฤษภาคมปี2568ค่ะณตลาดเสริมสุขบางบ่ออำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนั่นเองค่ะมหานครไลฟ์ขอบคุณด้วยกับคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: คุณผู้ฟังคะมีอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่อยากจะมาแนะนำคุณผู้ฟังค่ะนี่แหละตอนดึกๆแบบนี้นะคะสิ่งที่อยากจะแนะนำเนี่ยอยากจะแนะนำเป็นเซตผ้าปูที่นอนค่ะนี่ใครยังไม่มีเซตผ้าปูที่นอนดีๆสักหนึ่งเซตต้องฟังทางนี้เลยนะคะเรามาเปลี่ยนห้องนอนให้ปังต้อนรับเทศกาลปีใหม่ส่งมอบของขวัญที่ดีที่สุดคือการนอนหลับที่มีคุณภาพด้วยอแมนดาเซตผ้าปูที่นอนรุ่นฟอร์เรสPoem Duo Bedding Set นะคะผ้าปูที่นอนขนาด6ฟุตค่ะมียางยืดรัดรอบแน่นไม่หลุดง่ายด้วยแล้วก็ให้สัมผัสที่เหนือกว่าด้วยเนื้อผ้า Microtech ค่ะมีคุณสมบัติเด่นที่เนื้อผ้านุ่มลื่นยับยากเย็นสบายผิวและป้องกันไรฝุ่นลดการสะสมของเชื้อโรคนะคะมาพร้อมผ้านวมทูโทนค่ะผ้าคุณภาพดีนุ่มสบายไม่ร้อนไม่ระคายเคืองผิวเปลี่ยนบรรยากาศห้องนอนได้ไม่ซ้ำ2ทรายในเซตเดียวนะคะ1ลายนะคะลายแรกเลยนะคะคือลาย My Night Forest ค่ะจะเป็นลายดอกไม้ป่าบนโทนสีเข้มลึกลับหรูหราเหมาะกับห้องนอนโทนสงบมีสไตล์ค่ะหรืออีกลายนึงนะคะเป็นลายSweet Carnation ค่ะลายดอก Carnation หวานละมุนโทนสีพาสเทลอ่อนโยนเหมาะกับคนรักความหวานแบบมีสไตล์นะคะช่วยให้ห้องนอนดูอบอุ่นและผ่อนคลายด้วยนะคะโปรแรงรับเทศกาลปีใหม่ Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่นForest Poem Duo Bedding Set นะคะซื้อวันนี้ค่ะจัดเต็มไปเลยเซตใหญ่11ชิ้นในราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นนะคะถ้าสนใจค่ะโทรไปที่เบอร์021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปแมเนียค่ะนี่จะซื้อไปปูเองเปลี่ยนบรรยากาศเองนะคะหรือว่าจะซื้อไปฝากนะคะคนที่เรารักนะคะของขวัญของฝากผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าซื้อเป็นของขวัญจับฉลากก็ได้เนาะในช่วงปีใหม่นี้นะคะเอามาแนะนำให้กันค่ะ

0: ยพิมดามหานคร
1: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 โทน
2: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: 2เพลงที่ขอเข้ามาทางหลังไมค์จัดให้คุณผู้ฟังแล้วนะคะดอกหญ้าในป่าปูนค่ะจากพี่ต่ายอรทัยนะคะเพลงนี้ขอเข้ามาจากพี่เรนูนครศรีตามมาด้วยพระเอกหน้าใหม่หัวใจเธอค่ะจากน้องตุ้มจานกร้องนะคะพี่อนันต์โคราชขอมาค่ะจัดให้เลยนะคะยังเหลืออีก1เพลงรอคุณผู้ฟังอยู่นะคะในช่วงท้ายๆชั่วโมงค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตเด็ดหัวใจ
0: ชั่วโมงหน้าขอ1สายหน้าไม้ด้วยนะคะ022481366ค่ะรถเมย์คนเก่งรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่นะคะสวัสดีเมย์ทิชาด้วยนะคะเขาเข้ามาทักทายกันนะทางช่องทาง Facebook Live นะคะคอมเมนต์มานะคะฝากเนื้อฝากตัวพี่สาวด้วยฝากพิมดาด้วยนะคะน้องเมย์วันนี้เหนื่อยมากเลยนะน้องเมย์ไปถ่ายละครมาหลายๆคนถามว่าน้องเมย์ไปทำอะไรมานะคะไปไหนนะคะน้องเมย์ไปถ่ายละครมานะวันนี้น้องเมย์เหนื่อยนะคะเขาบอกว่าเขาไปลุยป่านะคะลุยป่าลุยโคลนทั้งวันทั้งคืนนะมียุงด้วยนะยุงเยอะมากเหนื่อยมากเหนียวตัวมากนะคะก็เลยแซวนางไปแล้วว่าตกลงหนูไปถ่ายละครมาจริงหรือเปล่าลูกหรือว่ายังไงน้องเมย์ก็เลยตอบกลับไปว่าไปออกรบค่ะพี่พิมดานะไปถ่ายละครแหละนะเป็นกำลังใจให้น้องเมย์ด้วยนะคะพักผ่อนเยอะๆนะเอาล่ะคุณผู้ฟังเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้นะคะพี่มิตรชัยขอเข้ามาค่ะเต็มใจให้จากพิสุบุญเลี้ยงชั่วโมงหน้าอย่าลืม1สายหน้าใหม่ด้วยนะคะรถเมย์คนเก่งรอรับสายอยู่ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

0: ยพิมดามหานคร
1: เอาละค่ะมาต่อกันนะคะในชั่วโมงที่2พิมดายังอยู่กับคุณผู้ฟังนะคะดูแลกันไปจนถึงตี2นะคะอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะอย่าทอดทิ้งกันนะคุณผู้ฟังนะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วค่ะทักทายเขากันก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับพี่พิมดา
1: สวัสดี
2: มหานครไล
1: ท์มีอีกไหมมีชื่ออีกไหม
2: ไม่มี
1: สวยที่สุดในโลกอะไรไม่มีเลยเหรอ มีหัวเราะด้วยนะเนี่ยใครคะเนี่ย
2: ชินกรครับ
1: พี่ชินกรทำอะไรอยู่ที่ไหนคะ
2: กรีดยางครับ
1: กรีดยางอยู่ใช่ไหมคะที่จังหวัดอะไรคะ
2: ระยองครับ
1: ที่ระยองมีกรีดยางได้เหรอพี่ชินกร
2: มีครับ
1: เหรออำเภออะไรคะ
2: อำเภอบ้านค่ายครับ
1: อ๋อแถวๆนู้นเขามีกรีดยางกันด้วยเนาะ
2: ใช่ครับ
1: เนาะแล้วเราก็ทำงานดึกๆเลยสิเนี่ยใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: จะเสร็จประมาณกี่โมงคะ
2: น่าจะประมาณตีห้าครับ
1: เอ้ายาวๆไปเลยเนาะ
2: ครับ
1: กี่ไร่คะเนี่ย
2: มีทั้งหมด20ไร่ครับ
1: โอ้แล้วเราต้องทำทั้งหมด20ไร่เลยไหมหรือมีคนช่วยอยู
2: ่วันละ10พอครับ
1: อ๋อวันละ10พอเนาะ
2: คร
1: ับ แล้วถ้า20ไม่ไหวเหมือนกันเนาะ
2: ก็เต็มอึดนะครับ
1: เนาะมันเหนื่อยเกินไปเนาะ
2: ใช่ครับ
1: นะคะแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะพี่ชินกร
2: ชอบมานานครับพี่พิมดา
1: ชอบใครชอบพี่พิมดาเหรอเนี่ยรู้จักหยอดด้วยนะเราเนี่ยจากพี่ออฟดอกฟ้าเนาะ
2: ครับ
1: ได้เลยมอบให้ใครไหมคะ
2: มอบให้พี่พิมดามีดมหานครสุดสวยแล้วก็น้องรถเมย์หลังไมค์แล้วก็ผู้ฟังทุกๆท่านครับ
1: นี่นะคะเดี๋ยวก่อนจะไปฟังเพลงพูดตามพิมดาก่อนนะคะ
2: คร
1: ับ ขอขอบคุณ
2: ขอขอบคุณ
1: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
2: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
2: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และไอ้ไอยาราอ่ะห้า
2: และไอ้ไอยาราอ่ะห้าร
1: สชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอ
2: รสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้าน
2: ต้องมีไอยาราอะห้า
1: สุดยอดนี่ไม่ต้องให้นำเลยนะเนี่ยเก่งมากเลยพี่ชินกรนะคะ
2: เป็นทุกวันครับ
1: เป็น FC ตัวจริงเนาะ
2: ครับ
1: นะคะอ่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะคืนนี้ขอให้ทำงานเสร็จไวๆนะคะจะได้รีบมาพักผ่อนเนาะ
2: ครับพี่พิมดาบ้านพี่พิมดาน้ำท่วมไหมครับ
1: ตอนนี้แห้งแล้วค่ะแต่ว่าท่วมขังอยู่นานอยู่เหมือนกันประมาณ15วันได
2: ้ในตัวเมืองระยองก็เหมือนกันครับ
1: หรอตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ
2: ตอนนี้ก็ลดแล้วครับ
1: เนาะแต่ก็ท่วมขังนานอยู่เหมือนกันเนาะท่วมพร้อมๆกันนั่นแหละใช่ไหม
2: ครับ
1: เนาะนะคะส่งกำลังใจให้คนที่ยังน้ำท่วมอยู่ด้วยเนาะหลายๆจังหวัดเห็นบางพื้นที่ก็ท่วมสูงอยู่เนาะ
2: ใช่ครับ
1: นะคะ
2: ที่นี่ทุกปีเลยครับบางวัน
1: อ
2: ่ะ
1: เอาหรอเป็นประจำเลยเนาะ
2: อยุธยาครับ
1: บางบานน่ะเนาะใช่ไหมแล้วก็เห็นบ้านโป่งด้วยไหมราชบุรีปราจีนอะไรแถวนู้นด้วยเนาะนะคะส่งกำลังใจให้ทุกคนเลยเนาะ
2: ครับ
1: ขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่ชินกร
2: ครับอากาศใกล้จะเปลี่ยนแปลงแล้วรักษาสุขภาพด้วยนะครับพี่พิมดา
1: เช่นเดียวกันนะคะขอบคุณมากๆเลยนะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: 4เพลงค่ะคุณผู้ฟังนะคะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะคะเป็นเพลงที่เป็นเพลงสำเนียงใต้นะคะทั้ง4เพลงเลยแล้วก็เป็นเพลงที่แบบว่ามีแต่ความรักความรู้สึกดีๆให้กันนะคะชอบมานานผางเข้าแล้วจากน้องอ๊อฟดอกฟ้านะคะแล้วก็ตามมาด้วยพี่บ่าวน้องสาวจริงใจจากพี่หนุ่ยสุวินาค่ะชวนน้องล่องใต้นะคะจากพี่เนตราเชนนะคะแล้วก็พี่กล้วยสแตมและปิดท้ายกันด้วยชอบไม้กับบ่าวคนนี้จากพี่หนวดจิรพัฒน์นะคะฟีเจอริ่งกับพี่นินแทมเมลินนั่นเองนะคะเหมือนสารภาพรักเลยอ่ะเนาะพาเรทชุดนี้นะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะกับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอยาระอาฮารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาระอาฮา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอ้ไอยาระอาฮารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาระอาฮาม
0: าแล้วชั่วโมงที่2ค่ะอยู่กับพิมดามหานครนะคะดูแลคุณผู้ฟังแทนน้องเมธิชานะคะคุณผู้ฟังเอาล่ะชั่วโมงที่2นี้เรายังคงเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟกันอยู่นะคะรถไฟสายด่วนขบวนพิเศษนี่ขึ้นกันทั้งคืนเลยนะคุณผู้ฟังถ้าอยู่ถึง 5:00 นี่ก็ขึ้นกันถึง 5:00 กันเลยนะคะเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะรถไฟมารอแล้วค่ะเรียกหลังไมค์ขึ้นรถไฟกันก่อนนะคะพี่วอนเมืองกาญพี่เรนูนครศรีพี่มนัสนครศรีพี่หน่งลำปางพี่อนันต์โคราชพี่ดำดินลำปางพี่เล็กสุราษฎร์และพี่ติ๊กศรีสะเกษพี่หนานดิบลำปางน้องใบสมุทรปราการพี่สิงห์น้อยศรีสะเกษพี่ขจรนครศรีพี่เฉลิมพลลพบุรีนี่เรียกเลยเป็นกลอนเลยนะคะขึ้นด้วยนะคะน้องเมธิชาบอกขึ้นด้วยนะคะน้องเมธิชาจะเป็นหัวหน้าแก๊งนะคะพาเด็กขึ้นรถไฟไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็ยังมีน้องไบสไลเดอร์พี่ TSJ จอตรอพี่ยูนิคนะคะแล้วก็ยังมีพี่น้องอุ้มทิพสุดานะคะน้องเวนว้าวพี่รัตดาด้วยนะคะพี่จุ๊บแจงนะคะมีพี่ณัฐพงษ์โชติสิริค่ะพี่ติ๊กแบตเตอรี่หมดจ้าแต่ยังฟังอยู่จ้าพี่บุญยงใช่มั้ยนะคะแล้วก็มีพี่อะไรอีกนะพี่สุภวัฒน์คุณเอสุดหล่อนะคะแล้วก็มีเดี๋ยวนะแป๊บนึงคุณผู้ฟังพี่จิรวรรณเนียมสงด้วยนะคะมีใครอีกไหมพี่เอบอกว่าพี่ไม่สบายเป็นอะไรอีกคะพี่เอค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะดูแลสุขภาพด้วยหายไวๆนะคะพี่รมิดามาลานะคะแล้วก็มีเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะคะพี่สุรยุทธ์สมานอคณีพี่ชยาสีสวยน้องหนีดูกู๊ดนะคะพี่ยูนิคทักทายแล้วเรียบร้อยนะคะเด็กๆห้องครูเมย์ครบหรือยังพี่ปตท.พี่ทรป.เดี๋ยวชื่ออะไรพี่ทปทปอะไรอ่านไม่ถูกสักทีเลยพี่ตากล้องนะคะพี่สวัสดิ์จากแก้วนะคะมีอีกไหมนะคะหมดหรือยังถ้าหมดแล้วนะคะพี่คิวเองเจียวก๊กด้วยนะคะถ้าหมดแล้วนะคะพี่เสรีสีคำก็ยังมานะคะมาเพิ่มเรื่อยๆเลยนะคะพี่อะไรอีกไหมหมดแล้วเนาะถ้าหมดแล้วรถไฟออกก่อนนะคุณผู้ฟังนะเอาล่ะคุณผู้ฟังค่ะพี่เอสุดหรอเขาบอกว่าเขาเป็นเบาหวานอ๋อเขาเรียกว่าเป็นเหมือนโรคประจำตัวเนาะอันนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษนิดนึงเนาะดูแลเรื่องอาหารการกินนะคะแล้วก็ทำตามคำแนะนำที่คุณหมอบอกด้วยนะพี่จินดาเหล่าชัยพี่เสือ10ตัวยังมากันเรื่อยๆนะคะถ้าหมดแล้วนะไปแล้วนะรถไฟออกไปแล้วนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดค่ะจากน้องลีโออาทิตย์นะคะมาฝากกันด้วยแม่จ๋าคนไหนรอเพลงนี้อยู่นะคะเตรียมตัวฟังกันได้เลยค่ะในช่วงของจอคิวฮิตค่ะ
3: จอคิวฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
3: พาเรทเพลงฮิตฮิตสีพา
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอยาระอาฮารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาระอาฮา
0: เอาล่ะนะคะมากัน2สปอร์ตกันเลยนะคุณผู้ฟัง2จิงเกิลไปเลยนะคะจอคิวฮิตต้องขอขอบคุณด้วยนะคะกับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆถ้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: รักในวรรณคดีค่ะจากน้องลีโออาทิตย์นะคะคำร้องทำนองค่ะแล้วก็เรียบเรียงลีโออาทิตย์เขาเขียนคำร้องทำนองแล้วเรียบเรียงเองด้วยนะคะแล้วก็เรียบเรียงเนี่ยจะมีพี่เต็มถังนะคะร่วมกันเรียบเรียงกับน้องลีโออาทิตย์นะคะใครชอบเพลงนี้นะคะไม่ต้องบอกแล้วล่ะเพราะว่าคุณผู้ฟังเนี่ยขอกันเข้ามาก่อนที่จะจ่อคิวฮิตซะอีกนะใครที่ชื่นชอบก็ขอกันเข้ามาได้แล้วเรื่อยๆทุกช่วงดีเจเลยนะคะจ่อคิวฮิตค่ะต้องขอขอบคุณด้วยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆถ้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆถ้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: มาถึงในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตเลือก2เพลงนี้มาฝากค่ะ

0: อยู่ในมหานครชาร์ตของเราหยิบมาฝากกันนะคะแผลใหม่จากน้องหมิวรัศดาพรนะคะอยู่ในฮิตที่18ค่ะและก่อนหน้านั้นหัวอกพ่อห้างค่ะจากพี่แมนมณีวรรณนะคะอยู่ในฮิตที่9ค่ะในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังก่อนที่จะไปฟังโฆษณากันนะคะมีอีกหนึ่งเรื่องนะคะอยากจะมาแนะนำคุณผู้ฟังการกับเซตผ้าปูที่นอนนะคะของ Amanda ค่ะรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set นะคะก็แนะนำกันค่ะเผื่อว่าใครอยากจะสร้างบรรยากาศดีๆนะคะในช่วงใกล้จะปีใหม่นี้นะคะเปลี่ยนผ้าปูที่นอนก่อนปีใหม่นะคะหรือว่าจะซื้อไปเป็นของขวัญของฝากให้กับคนที่คุณรักก็ได้นะคะมาเปลี่ยนห้องนอนกันค่ะ

ให้ปังต้อนรับเทศกาลปีใหม่ส่งมอบของขวัญที่ดีที่สุดคือการนอนหลับที่มีคุณภาพด้วยอแมนดาเซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set นะคะผ้าปูที่นอนขนาด6ฟุตมียางยืดรัดรอบแน่นไม่หลุดง่ายค่ะให้สัมผัสที่เหนือกว่าด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคนะคะมีคุณสมบัติเด่นที่เนื้อผ้านุ่มลื่นยับยากเย็นสบายผิวและป้องกันไรฝุ่นลดการสะสมของเชื้อโรคมาพร้อมผ้านวมทูโทนผ้าคุณภาพดีนุ่มสบายไม่ร้อนไม่ระคายเคืองผิวเปลี่ยนบรรยากาศห้องนอนได้ไม่ซ้ำวันเลยค่ะ2สไตล์ในเซตเดียวนะคะลายที่1นะคะลาย Midnight Forest นะคะลายดอกไม้ป่าบนโทนสีเข้มลึกลับหรูหราเหมาะกับห้องนอนโทนสงบมีสไตล์ค่ะส่วนลายที่2นะคะ Sweet Carnation ค่ะลายดอก Carnation หวานละมุนโทนสีพาสเทลอ่อนโยนเหมาะกับคนรักความหวานแบบมีสไตล์ช่วยให้ห้องนอนดูอบอุ่นและผ่อนคลายค่ะโปรแรงรับเทศกาลปีใหม่นะคะกับ Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set ซื้อวันนี้ค่ะจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นไปเลยนะคะในราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะสนใจโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania

0: ยพิมดามหานคร
1: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วยอาแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 โทน
2: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
2: สนใจโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ิ่งสุดท้ายที่อ้ายขอจากน้องเอ็กอาสยามนะคะเป็นเพลงที่ขอมาจากหลังไมค์ค่ะพี่ขจรนครศรีขอเข้ามานะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะแหมแป๊บเดียวเองช่วงท้ายชั่วโมงอีกแล้วนะคะเดี๋ยวทิ้งท้ายกันนะคะอีกสัก2เพลงค่ะ
1: สนับสนุนโดย73ปีทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
0: ขอบคุณด้วยนะคะ73ปีทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านค่ะเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยเพลงลมหายใจจากพี่บอยโกศิยพงษ์นะคะคืนนี้ใครทุกคนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะรักทุกคนเหมือนเดิมค่ะจุบุจุบุสวัสดีค่ะ

0: ยพิมดามหานครขณะนี้เวลา 2:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กราบสวัสดีนะครับผมในช่วงของฮิตมาราธอน3เพลงจบไปไม่ว่าจะเป็นผู้ชายในฝันของแม่พึ่งผู้บนดวงจันทร์ผู้ชายของฉันพี่ฝนธนสุนทรปูนาขาเกพิคัตริยามารสีกราบสวัสดีครับผมเพชรพุ่มพวงรายงานตัวครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเหมือนเดิมเวลาเดิมทุกวันทุกวันเลยนะถึงวันศุกร์นะยกวันเสาร์อาทิตย์นะครับก็3ชั่วโมงครับอยู่เป็นเพื่อนกันตอนนี้เดี๋ยวเรามาทักทายกันก่อนนะฮะทาง Facebook LTM FM 95สวัสดีครับผมไปถึงคุณพี่ใหญ่มาหรือเปล่านะฮะโดยสบายดีครับผมแล้วก็สวัสดีพี่แดงใจดีพี่สุวันนี้นะฮะพี่นงนุชณนครพี่คิวเองเจียวกกนะครับผมสวัสดีพี่เกรียงศักดิ์พี่เออินทิราพี่สว่างนะฮะมาแล้วพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวในชั่วโมงแรกนะครับสวัสดีครับพี่รัตนาพี่สมโชคมาแล้วพี่สมโชคบอกว่าน้องเพชรรู้ไหมครับว่าทำไมช่วงกินเจถึงห้ามร้องเพลงครับทราบครับเพราะว่าช่วงนี้ผมก็กินเจอยู่ผมก็ไม่ร้องเพลงเลยเพราะว่ามันมีเนื้อครับผมนะฮะพี่สมโชคครับขอเองมุกฮะมุกนี้ผมเล่นบ่อยแล้ว สวัสดีพี่ศักชัยครับพี่ผู้ใหญ่วันพี่กันระพีพี่สุวรรณีช่างแจ็คเทวาพี่รัมิดานะครับสวัสดีทุกท่านฮะทาง SMS ก็เช่นเดียวกันนะครับ4689400นะฮะสวัสดีครับผมตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังอีกสักหนึ่งบทเพลงก่อนที่เราจะไปรับสายกันในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปมหานครไลฟ์กันก่อนก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและก็กลิ่นกายด้วยนะครับปะไปฟังเพลงนี้กันเลยนะฮะหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องเมย์นะครับน้องเมย์รอรับสายอยู่หลังไมค์เบอร์เดิมครับ02-248-1366ครับ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: ขอมอบเพลงนี้ให้กับแฟนๆทุกคน

0: ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณ
1: มหานครไลฟ์สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
4: กลับมานะครับในช่วงของสายชิวฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะฮะเพลงเมื่อสักครู่นี้ถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้ครับจากพี่กุ้งสุธิราชสวัสดีครับไปทาง Facebook ด้วยนะฮะสวัสดีน้องจูน้องคะนะฮะโอ้ยในที่สุดก็ได้มาเจอกันเวลาตีสองนะครับเพราะว่าวันนี้สิเนาะวันนี้วันหยุดเนาะนะครับแล้วก็สวัสดีพี่ศรีวิไลพี่ขนมถังแตกพี่นฤดีนะครับน้องแบมสวัสดีงับนี่พี่เกษมคุณพี่จำนงนะครับพี่รัมมิดาครับตอนนี้อย่ารอช้าครับไปรับสายหน้าใหม่กันต่อเลยหนึ่งสายอยู่กับเราครับผมฮัลโหลสวัสดีครับ
5: สวัสดีจ้าน้องเพชรพุ่มพวงคิดถึงมากเลย
4: สวัสดีครับพี่เน่งเราไม่ได้คุยกันสักพักนึงเน
5: า
4: ะ
5: ประมาณ13-14 วันแล้วจ้ะ
4: 13-14 วันนะครับสบายดีนะครับพี่เน่งช่วงนี
5: ้ก็ตัวพี่ก็ร่างกายแข็งแรงอ่ะแต่ใจมันไม่ค่อยไหวแต
4: ่
5: ช่วงหลังๆที่พี่ไม่ค่อยโทรช่วงคืนเพราะว่าพี่ไปใช้งานแฟนนี่คะ
4: เข้าใจครับนะครับผมพี่เน่งแล้วช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับสุขภาพร่างกายของพี่เน่งโอเคไหม
5: สุขภาพร่างกายแข็งแรงแต่ใจมันไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนกับสุขภาพร่างกายเพราะพี่ก็ยังคิดถึงแม่พี่อยู่อ่ะพี่ยังไม่ไปหาแม่พี่ได้2 เดือนกว่าแล้วจ้ะ
4: เข้าใจเลยนะครับผมก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่เน่งนะ
5: ค่ะขอบคุณค่ะ
4: วันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
5: ไอ้หนุ่มตู้เพลงของก๊อตจักรพันธ์จ้ะ
4: ไอ้หนุ่มตู้เพลงเวอร์ชันของพี่ก๊อตเหรอฮะ
5: ค่ะพี่ชอบก๊อตจักรพันธ์ร้องเขาเสียงมีเสน
4: ่ห์ได้เลยครับผมเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
5: ก็มอบให้สำนักงานเขตบึงกลุ่มพนักงานขับรถขยะพิเศษนนท์ขับรถขยะพนักงานเก็บขยะแล้วก็ให้น้องเพชรแล้วก็น้องหลังไมค์น้องเมย์ทุกเสียงทุกสายที่ฟังลูกทุ่งมหานคร FM 95ค่ะ
4: ได้เลยครับผมพี่เน่งขอบพระคุณมากๆครับรักษาสุขภาพใจด้วยนะ
5: ค่ะน้องเพชรเหมือนกันนะคะสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงตลอดเวลานะคะจะได้มีแรงมาทำงานนะคะ
4: ขอบพระคุณมากๆครับพี่เน่งสวัสดีครับ
5: สวัสดีจ้า
4: ครับผมนะครับพี่เน่งเป็นกลุ่มของเรานั่นเองนะฮะขอเป็นไอ้หนุ่มตู้เพลงนะครับเวอร์ชั่นของพี่ก๊อตจักรพันธ์นะฮะเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับผมก็หลังจากเพลงนี้อยากจะฟังเพลงอะไรอีกก็อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องเมย์แล้วกันนะฮะเบอร์เดิม02 248 1366ครับ

สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
2: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคสัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
2: สนใจโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

กลับมานะครับในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับเพลงเมื่อสักครู่นี้รักคงยังไม่พอก่อนหน้านั้นครับมีวอนหลวงพ่อรวยนะฮะจากคุณพี่มนแคนนะฮะแล้วก็พ่อเนื้อทองนะฮะปาวลีพรพิมลนันททองฮะโจอี้ภูวิสิทธิ์นะครับผมทักทายครับไปดูทุกท่านที่ส่งข้อความกันมาละกันนะฮะพี่คิวเองสวัสดีครับพี่แมวขอเพลงอะไรนะใจบัวมักดีใช่ไหมฮะพี่จารันนะครับแล้วก็สวัสดีพี่จำนงเอาที่เธอสบายใจจากพี่ไผ่พงศธรจากเพลงนะครับนี่พี่ประสิทธิ์ครับพี่กมลวันพี่คมคายพี่สุวรรณีนะครับพี่สมบูรณ์นะครับสวัสดีทุกท่านที่ทักทายกันเข้ามาแล้วกันนะฮะเอาละครับตอนนี้ผมก็มีอีกเรื่องนึงมาฝากเหมือนเดิมเรื่องของ Hill Life ครับอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยการพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะครับตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียงแค่990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยนะครับ02-114-3990 02-114-3990 นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่ออีกสัก1เพลงหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของพาเลทเพลงฮิตอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องเมย์นะครับเบอร์เดิม02-248-1366ครับ

0: ณะนี้เวลา 3:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
7: ปุจฉาขับรถเร็วทำให้กินน้ำมันมากขึ้นหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: วิสัชนาใช่ความเร็วที่สูงเกินไปทำให้แรงต้านอากาศเพิ่มขึ้นส่งผลให้เครื่องยนต์ใช้น้ำมันมากขึ้นเพราะเครื่องยนต์ต้องสร้างกำลังมากขึ้นเพื่อเอาชนะแรงต้านดังกล่าวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ

พยุงไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
2: ลับมาในชั่วโมงที่2นะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงยินดีรับใช้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตี2ถึงตี5เหมือนเดิมเวลาเดิมครับ3ชั่วโมงมาอยู่กันแบบนี้นะฮะสวัสดีทักทายครับพี่เกษมบอกว่าฝนตกใส่ยางหมดแล้วน้องเพื่อนเธอนะครับโอ้ยนะฮะเสียใจด้วยนะครับสู้ๆนะครับก็ขอให้ฝนผ่านไปได้โดยเร็วนะครับผมแต่ก็นั่นแหละเหมือนที่ผมบอกไปมันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติเนาะบางทีมันก็ยากเหมือนกันนะครับสวัสดีครับไปถึงพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่2นะครับพี่แมวภูปการทักทายครับผมทุกท่านนะฮะที่กำลังส่งข้อความขึ้นมานะครับพี่จีรวรรณพี่ปราริดานะฮะพี่พินโยสวัสดีครับพี่ณรงค์นะฮะพี่บรรเทาตื่นแล้วนะครับพี่สังสุราษฎร์สวัสดีครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลย1สายตอนนี้พร้อมแล้วใช่ไหมครับน้องเมย์พร้อมแล้วเนาะไปรับสายกันเลยฮัลโหลสวัสดีครับ
3: ฮัลโหลสวัสดีครับมาแล้วครับ
2: โอ้โหพี่กะทิคนเดิมนี่เอง
3: ครับขอบคุณครับ
2: พี่กะทิสบายดีนะครับช่วงนี
3: ้อ๋อช่วงนี้ฝนมันตกมากที่เพชรน้ำมันท่วมต้องไปดูสวนไปดูไร
2: ่ครับผม
3: มันไม่ท่วมหรอกแต่ว่าก็หนักหนาครับหนักหนา
2: แล้วตอนนี้พี่กะทิอยู่แถวไหนฮะเนี่ย
3: อยู่เพชรบุรีอยู่ออกมาทางหนองเขาถ่านครับ
2: อ๋ออยู่ที่เพชรบุรีเนาะ
3: ครับ
2: นะครับผมแต่ว่า
3: ตอนนี้ก็ทำวงปิพาทมอนไปได้เยอะแล้วก็เครื่อง5ทำไว
2: ้
3: เอาเพลงยุคทุ่งไปเล่น
2: ครับเป็นยังไงบ้างฮะ
3: เพชรเปิดนะครับ3เพลงอ่ะเล่นหมดอ่ะ
2: ครับ3เพลงชั่วโมงที่แล้วใช่มั้ย
3: เล่นกับสตริง
2: นี่สุดยอดไปเลย
3: เอาปีพาเล่นกับสตริงเลยครับ
2: ครับผม
3: เปลี่ยนผืนก็เปลี่ยนผืนและหน้า
2: ฮะ
3: ก็ทำไว้หลายเพลง
2: ครับ
3: เห็นหลวงพ่อก็ชอบชาวบ้านก็ชอบก็เลยทำไปเล่นบนศาลาให้ครบ
2: นี่สุดยอดไปเลยพี่กะทิแล้ววันนี้พี่กะทิอยากฟังเพลงอะไรครับ
3: อยากฟังลูกทุ่งเท่งมงของกุหลาบร้อยรัศมีครับ
2: ครับผมได้ฮะเดี๋ยวจัดให้ครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
3: ว่าจะมอบให้อุ้มกสิยาหน่อยไม่รู้ว่าอัลบั้มใหม่เขาเป็นยังไง
2: ให้กับน้องอุ้มเนาะ
3: แล้วก็ของคุณเพชรก็เหมือนกันคือยังไม่รู้ว่าอัลบั้มใหม่ของคุณเพชรเป็นยังไง
2: อ๋อยังไม่มีผมยังไม่มีครับแต่ว่าของน้องอุ้มน่าจะมีแล้วมั้งน่าจะกำลังมีไม่แน่ใจ
3: เนี่ยผมก็รอฟังอยู่แต่น้องชายเขาก็น่าจะทำของใหม่เขาออกมามั้ง
2: อืมก็เป็นไปได้นะฮะ
3: ใช่ผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ก็ขอมอบให้สองคนนี้เขาก่อน
2: ได้เลย
3: น้องเมย์หลังไมค์แล้วก็คุณเพช
2: ร
3: แล้วก็แฟนเพลงของ FM 95ทุกคนเลย
2: ได้เลยครับผมขอบพระคุณมากๆพี่กะทิก่อนที่จะไปฟังเพลงนำสโลแกนของเราได้ไหมอ
3: ันนี้มันเปลี่ยนแล้วไม่ใช่ครับเป็นน้ำจิ้มปิ้งย่าง
2: ตอนนี้เหรอฮะตอนนี้ก็ตอนนี้เหรอเป็นน้ำจิ้มปิ้งย่างใช่ก็ยังอยู่นะฮะแล้วก็ไอยาราครับจำได้ไหม
3: โอเคครับคุณเพชรนำเลยครับ
2: โอเคครับพูดตามเพชรนะ
3: ครับ
2: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
2: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
2: สุกี้ชาบู
3: สุกี้ชาบู
2: พันท้าย
3: พันท้าย
2: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
2: และไอ้อัยรา
3: ไอ้ไอ้อัยรา
2: อ่าฮ่า
3: อ่าฮ่าร
2: สชาติดีดี
3: รสชาติดีดี
2: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมี
3: ทุกบ้านต้องมี
2: อัยราอ่าฮ่า
3: อัยราอ่าฮ่า
2: ครับผมพี่กะทิขอบคุณมากมากครับเดี๋ยวผมเปิดเพลงให้ฟังนะ
3: ครับ
2: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ครับผมนะครับพี่กะทินะฮะจากเพชรบุรีนั่นเองนะฮะนะขอเพลงลูกทุ่งแท่งมงนะฮะของน้องแนนซี่กุหลาบร้อยรัศมีนะก็ถือว่าเป็นแนวสามชาติประมาณนี้แล้วกัน นะครับอาจจัดให้ครับทั้ง4เพลงเลยครับเริ่มต้นกับบทเพลงของน้องแนนซี่กุหลาบร้อยรัศมีครับลูกทุ่งเท่งมงครับ

0: ีภาพ
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
3: ลับมานะครับจัดไป4เพลงพาเรทเพลงฮิตนะฮะแนะนำเพลงกันก่อนครับลูกทุ่งเท่งมองแนนซี่กุหลาบร้อยรัศมีไม่อยากพกเมียนะฮะคุณอาเอกชัยศรีวิชัยครับขอน้องใต้ต้น

0: โดนนะฮะน้องแอมซีทูแล้วก็นุ้ยเวียนครกนะฮะจากพี่หนุ่ยสุวีนานั่นเองครับสวัสดีพี่ณรงค์ครับพี่ไผ่ตะกัวปลาพี่โอเว่นนะครับทักทายครับพี่คิวเอ็กมาแล้วพี่วันวิสานะฮะพี่สังสุราษฎร์ครับพี่แมวภูประการนะครับพี่บรรเทาบอกว่าเย็นนิดๆในเมืองบุรีรัมย์ค่ะนะครับช่วงนี้ก็อากาศกำลังเปลี่ยนแปลงเนาะกลายเป็นหน้าหนาวนะฮะอ่ะตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของจอกคิวฮิตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้านซองนะฮะวันนี้เพลงอะไรนะขอดูซิเพลงส่งพัสดุนะครับจากไทม์ธนานะครับสังกัดจอห์นนี่มิวสิกนะครับคำร้องทำนองโดยวิทย์ใหม่ทองคำเรียบเรียงโดยอาจารย์วิทย์เด็กบ้านนอกนะครับเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนไปฟังกันเลยครับในช่วงของจอคิวฮิตครับ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านซอง

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วยอาแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
2: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจ

0: ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะฮะก็มีทั้งสองเพลงเมื่อกี้นะครับประวัติศาสตร์จากพี่คริสติน่าอากิล่านะแล้วก็จับมือกันไว้นะครับจากพี่เบิร์ดธงชัยนะครับผมทำนองคล้ายๆกันนะฮะทักทายครับไปถึงไอ้กว้างไอ้มิชัยมาแล้วนะครับแล้วก็สวัสดีพี่สุวรรณีนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงใครอีกขอดูซิพี่อุดรด้วยสบายดีนะครับแล้วก็สวัสดีครับพี่แคล้วใช่ไหมฮะพี่แคล้วเนาะแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่ณรงค์พี่เอกสินนะครับพี่ไผ่ตะกัวป่านะครับแล้วก็ทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมานะตอนนี้ด้วยนะฮะอ่ะตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยกับอีกหนึ่งบทเพลงนะฮะ ก็หลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับอยากจะฟังเพลงอะไรอยากจะฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาแล้วกันนะฮะน้องเมย์ก็รอรับสายกันอยู่นะตอนนี้นะครับตอนนี้เราไปฟังเพลงนี้กันต่อเลยจัดไปชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: ดยเพชรพุ่มพวงขณะนี้เวลา 4:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
8: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
7: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
8: สนใจโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100 บาท
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญ

0: นุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะครับผมในช่วงของ Tangit Story แล้วก็มหานครออนไลน์ฮิตนะฮะทั้ง4เพลงครับยาวๆในชั่วโมงที่3แนะนำเพลงกันก่อนครับไม่ว่าจะเป็นใจบ่มักดีจากพี่ไหมไทยนะครับตามคำขอเลยเนาะแล้วก็ต่อมาด้วยอะไรนะไก่ตาฟางนะครับจากพี่ธันวาราศีธนูแล้วก็เพลงเมื่อสักครู่นะครับน้ำใต้ศอกจากวง Sky Pass แล้วก็แผลในใจจากวงไมโครนะครับทั้ง4เพลงเลยนะฮะในชั่วโมงที่3กราบสวัสดีครับผมเป็นพุ่มพวงนะฮะมาอยู่เพื่อนๆกันเหมือนเดิมเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับทักทายครับไปถึงพี่สาวครับพี่บุญเลียนนะฮะพี่พินโยพี่สามารถพี่อาทิตย์นะครับทักทายครับพี่สุภัตราแล้วก็พี่รัตติยาหนูสวยหนูสวยนะครับพี่กล้วยทอดขาเลาะสวัสดีครับแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่สุชาดานะครับพี่พิทวัฒน์ในช่วงที่3พี่สว่างยายออดสามย่านพี่แดงนุจิลาพี่นวลจันทร์พี่ไทยรัฐแตงโมนะครับพี่สุนีพี่อนันต์พี่มานพพี่จุ๊บแจงนะครับทุกท่านนะครับที่ส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับสี่เพลงจบไปแล้วเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าเป็นเพลงสบายๆเหมือนทุกครั้งที่เราเปิดไปนะฮะจะสบายขนาดไหนครับเริ่มต้นกับบทเพลงนี้เลยครับ

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: และโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
4: กลับมานะครับผมนะฮะจัดไปทั้ง4เพลงเลยครับไม่ว่าจะเป็นสกาวาไรตี้จากพี่ปีเตอร์แล้วก็กำกาสกาลสินนะครับจากพี่พีเสด็จนะฮะแล้วก็ปี้จนป่นนะฮะจากเอมหาหิงฟิชเชอริ่งน้องอะไรนะน้องบัวกมลทิพย์โอ้ยนานแล้วลืมชื่อน้องก็เลยนะฮะแล้วก็จักกิ้มกับตักโตนะครับวงตักโตอาสยามนั่นเองครับทักทายครับไปถึงน้องแสงแดดที่แผดเผานะฮะบอกว่าจะกรูนะจะกรูใช่ไหมแต่ว่าพิมพ์สั้นๆพิมพ์ว่าจอกอก็คงจะแบบจกจกจกจกจกจกจกจกจกอะไรคะจกอะไรฮะสวัสดีพี่แมมโพไวนะครับพี่วันสิรินะครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงคุณยายพอเพียงพี่บรรเทาพี่ปราโมทพี่สุวรรณีพี่อารมณ์นะครับพี่ธมนะฮะสวัสดีครับพี่แคล้วแล้วก็สวัสดีพี่ล่านะครับพี่ล่าเนาะแล้วก็สวัสดีไปถึงคุณชิชนุพงศ์นะครับสวัสดีครับนี่

0: สวัสดีพี่บุญเรียนครับพี่สาวขามครับทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันพี่เยเฮอร์ด้วยนะครับสวัสดีครับตอนนี้ในช่วงของมหานครแฟมิลี่นะครับขอบพระคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวัยวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปเราจะต้องร้องว้าวว้าวว้าวเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราทงทองและโรคเหน็บชานะครับชาปลายประสาทอักเสบมองหา B โคอีดีวิตามินรวม8ชนิดวิตามินรวม B โคอีดีนะครับป่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งนะครับในช่วงของมหานครแฟมิลี่แล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อเลยครับ
1: มหานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วัยวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: และโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
6: เพลงช้างเผือกและเอีซีงเพลงดีจากเพื่อนบ้าน
4: สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์

สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านใหม่ทั้งทีต้องจบให้ตรงจุด

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
2: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
1: ตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
7: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี

กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิม 5:00 น. ถึง 5:00 น. กับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะรักแม่พึ่งบุญบนดวงจันทร์นะครับรัก FM ก็จะพาลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

โอ้โหขอให้แม่ค้าทุกเจ้าขายดีเหมือนอีแก้วปิ้งไก่นะคะตัดเดียวหมดนะคะซื้อไม้แถมไม้นะคะโอ้โหใจดีใจดีจังเลยนะคะแม่ค้าเจ้านี้สวัสดีแม่ค้าทุกท่านนะคะแล้วก็พ่อค้าด้วยอาชีพอื่นๆด้วยนะคะทุกสาขาอาชีพค่ะที่ฟังวิทยุสวทในขณะนี้ 5:10 เช้าวันนี้เช้าวันพุธแล้วนะคะ14 ตุลาคม 2569กลับมาพบกันเหมือนเดิมค่ะ5:00 ถึง 7:00 ช่วงซุปเปอร์สเตชั่นนะคะลูกทุ่งมหานครตั้งแต่ช่วงเวลานี้กับเรา2คนเหมือนเดิมนะคะรวมถึงทางเพจด้วย LTM FM 95สวัสดีทักทายชาวภูเรือนะคะมีพี่ประนอมเป็นตัวแทนผู้ใหญ่วันค่ะพี่สมโชคบอกฝนตกนะคะหัวมันต้มก็รู้แล้วหัวมันต้มนะคะฝนตกนะโอ้ยนึกถึงอดีตเลยค่ะพี่เอ้ยพี่อาคมพี่อารมณ์พี่รมพี่หนูพี่แก้วนี่พี่แก้วปิ้งไก่เมื่อสักครู่หรือเปล่าคะมาเองเลยนะคะสวัสดีแฟนเพลงทุกท่านพี่แอนนาอนันตะอนันตะวิทยาเหรอคะไอ้ตรงนั้นเนี่ยอ่านไม่ได้ค่ะสระเอรอเรือสระอีแล้วก็หายไปเลยพี่สะอาดพี่สมพรจากโคราชนะคะอ๋อขอกุหลาบนอกวาเลนไทน์แล้วก็พี่กระโปโลประจงอันนี้ส้มตำไก่ย่างต่อเช้าเลยใช่ก็เป็นเมนูยอดฮิตนะเมื่อวานก็เพิ่งกินมาไก่ย่างไก่ทอดอยู่แค่นี้วนเวียนนะชีวิตของคนจะไม่ใช่เฉพาะต่างจังหวัดเนาะในเมืองก็กินกันใช่ไหมแต่ไก่ย่างไก่ทอดนะพอสายหน่อยเที่ยงหน่อยบ่ายๆก็จะมีส้มตำอะไรประมาณนี้นะคะพี่นวพรเช้านี้ที่มหาสารคามอากาศดีนะคะพี่ปูกัญญารัตน์ค่ะพี่แขกคนสวยนะคะพี่สศิธรศรีวิรัตนะคะแล้วก็ใครอีกเข้ามาลุงจรูนสวัสดีด้วยนะคะแล้วก็พี่ลำพันธ์อรุณสวัสดิ์ค่ะพี่โจใจดีนะคะอยู่ที่สงขลาอากาศดีเมื่อคืนฝนตกไปแล้วอ๋อพี่รัตยา Good Morning ค่ะพี่อารมณ์บอกตัดยางก่อนนะบนฟ้ามืดฝนก็ลุ้นอยู่นะคะอ๋อรีบตัดนะฮะแล้วก็พี่รัตเดี๋ยวนะพี่รัตยาทักกันเนาะพี่ป๊อปพีรพลจากโคราชด้วยพี่ณรงค์ประมาณนี้นะพี่วิรัตสมพรเสน่ห์ลุงวีจากเชียงรายสวัสดีด้วยค่ะพี่ดวงใจจากญี่ปุ่นโอ้ไม่ได้ทักตั้งนานแล้วเนี่ยนะคะเพลงมัน

หนูวีบอกแล้วก็ใครอีกกำไรมาเลยซื้อไก่แถมไหมเนี่ยกำไรจะเอามาจากไหนน่าจะมีในเพลงอย่างเดียวนะชีวิตจริง

เนาะเมนูนี้ก็อร่อยนะคะผัดมะละกอนะสวัสดีพี่นำพวายนะคะสวัสดีด้วยค่ะพี่ตาหวานนอนฟังเสียงฝนตกหนักอยู่ที่ท่ามกาเหรอคะเนี่ยภาคกลางอย่างที่รายงานเป๊ะเลยเนาะพี่ศิรเมธจากลำลูกกาพี่หิวรักป่าอาจารย์ชัยวัฒน์สวัสดีด้วยค่ะอาจารย์ชัยวัฒน์ศรีสังพี่วัฒนะจากภูกิ่งเงินพี่ปิยพงศ์วิกรมมณีเชษมณีพี่เชษอยู่ที่สมุทรปราการคุณเทวาอยู่กำแพงแสนฝนตกไม่เลิกโอ้กำแพงแสนวันนี้14แล้วเนาะภาคกลางกับภาคใต้ค่ะภาคกลางภาคตะวันตกและภาคใต้นะคะยังมีฝนตกหนักอยู่เรียกว่าตามที่ทางอะไรอ่ะกรมอุตุได้พยากรณ์เป๊ะเลยนะคะฝนยังหนักอยู่นะก็คงจะต้องยังไงรับมือกับมันเนาะไม่รู้จะต้องทำยังไงแล้วก็เห็นเมื่อสักครู่แวบๆนะคะบอกว่าอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชกำลังตกอยู่เลยนะขณะนี้อำเภอทุ่งสงไม่ได้ตกนะคะเนี่ยห่างกันประมาณ50กิโลก็ฝนตกไม่ทั่วฟ้าไม่พร้อมกันแต่ก็ดีแล้วค่ะตกอยู่แถวนั้นแหละแถวนี้ก็แค่คึ้มๆพอนะคะเมื่อวานนี้ตกไปแล้วเอาให้แค่พอได้รดน้ำต้นไม้ก็พอนะคะเทวดาที่รักเราจะต้องบอกยังไงนะนะเรื่องของภัยธรรมชาติที่ผ่านไปแล้วก็คือกทม.กรุงเทพนะคะภาคเหนือภาคอีสานนะคะที่หนักๆอยู่นะแล้วก็ภาคตะวันออกนะคะแถวเชิงเซาแปดริ้วก็น่าจะค่อยๆลดลงนะคะสำหรับน้ำในกรุงเทพเนี่ยสำหรับล่าสุดนั้นเนี่ยที่คลองตาหนังปรากฏว่าพอน้ำลดเนี่ยนะคะโอ้โหข้างล่างในคลองขยะนี่คือแบบเต็มไปหมดเลยขยะมันเยอะจริงๆนะคะเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็เอาภาพถ่ายจากการลงพื้นที่มาแสดงให้ดูภาพนี้เนี่ยปรากฏให้เห็นสภาพคลองที่มีน้ำอยู่ภายในมีต้นไม้มีพืชพันธุ์ขึ้นอยู่ตลอดแนวริมคลองแล้วก็จุดก่อสร้างเนี่ยก่อนที่จะมีการติดตั้งแนวเสาเข็มแล้วก็นำท่อนไม้มาวางเรียงเป็นโครงสร้างชั่วคราวอันนี้มันเป็นภาพประกอบที่เจ้าหน้าที่เอามาแสดงให้เห็นถึงสภาพพื้นที่กับลักษณะการดำเนินงานก่อสร้างก่อนหน้านี้เขาอธิบายว่าในส่วนของการดูแลกับการบำรุงรักษาคลองเนี่ยกรุงเทพมหานครก็มีแผนดำเนินการขุดลอกคลองอยู่แล้วอันนี้ตามแผนที่กำหนดไว้นะก็จะมีการติดตามสภาพพื้นที่กันอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ใช่เพิ่งมาตรวจสอบหรือว่าเริ่มดำเนินการภายหลังนะมีชาวบ้านเนี่ยเอาภาพสภาพคลองไปเผยแพร่บนโลกออนไลน์จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ทีนี้มีการตั้งข้อสังเกตถึงปัญหาขยะไอ้พวกเศษวัสดุอะไรไม่รู้อะตกค้างอยู่เยอะมากในคลองเจ้าหน้าที่บอกว่าเนี่ยรู้แล้วปัญหานี้ตั้งแต่ช่วง เกิดน้ำท่วมนะคะก่อนเกิดด้วยแล้วก็น้ำกำลังท่วมด้วยก็แจ้งประสานไปที่ผู้รับเหมาให้มาจัดการขยะบริเวณจุดก่อสร้างบริเวณคลองตาหนังนะคะขณะนี้ก็บอกว่ากำลังเร่งจัดการพื้นที่และเก็บขยะตกค้างให้เสร็จโดยเร็วซึ่งยืนยันว่ากรุงเทพมหานครไม่นิ่งนอนใจต่อปัญหาที่เกิดขึ้นยังคงพยายามติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมาอยู่อย่างต่อเนื่องแต่ดูสภาพสิโอ้โหมันเยอะจริงๆนะคะเนี่ยแล้วมีการตั้งข้อสังเกตอยู่อันหนึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ของโครงการก่อสร้างอะระบุวันสิ้นสุดสัญญาเมื่อ18กันยา2569แต่ปัจจุบันยังพบว่ามีการดำเนินงานก่อสร้างอยู่กทม.ก็เลยชี้แจงว่าโครงการนี้เนี่ยมันครบกำหนดสัญญาตามที่ระบุไว้จริงตามป้ายนั่นแหละแต่ว่าขณะนี้กำลังต่อสัญญาก่อสร้างใหม่เพื่อให้สามารถดำเนินงานในส่วนที่เหลือได้ก็ยังไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับ
กำหนดแล้วเสร็จ

0: ตามแผนงานใหม่ว่าจะเมื่อไหร่นะคะคือแน่นอนพอใครเห็นภาพก็ในออนไลน์แล้วเดี๋ยวนี้มีคนไปคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเชื่อมโยงว่าสรุปแล้วเนี่ยขยะกับงานก่อสร้างบริเวณคลองนี่แหละอาจจะเป็นต้นเหตุของปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่บางกะปินะคะซึ่งเจ้าหน้าที่กทม.ท่านนี้ก็มองว่าอาจจะไม่ใช่สาเหตุโดยตรงเพราะว่าน้ำท่วมที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดขึ้นในหลายพื้นที่แล้วไม่ควรเอาภาพสภาพขยะที่ตกค้างบริเวณจุดก่อสร้างเพียงจุดเดียวมาเป็นข้อสรุปของปัญหาน้ำท่วมในเขตบางกะปิทั้งหมดท่านว่าอย่างนั้นนะคะซึ่งก็ยืนยันว่ากทม.ไม่มีการละเลยต่อปัญหานี้ยังคงติดตามประสานงานผู้รับเหมาเพื่อให้มาดำเนินงานจัดการขยะแล้วก็เศษวัสดุที่ตกค้างอยู่ในคลองตามขั้นตอนต่อไปนะคะแต่พอเราเห็นภาพแล้วก็คิดว่าโอ้โหทำไมมันเยอะขนาดนั้นเนาะขยะเยอะจริงๆนะที่อยู่ในคลองนั้นพอน้ำไหลลงไปมันก็ล้นทันทีมันก็ปั๊บเดียวเองนะคะถ้าคือขยะมันก็ถมๆอยู่ข้างล่างตอนที่น้ำไม่ท่วมอ่ะยังมีน้ำขังอยู่แล้วก็คิดว่าก็เป็นคลองทั่วไปแต่พอเจอขยะอ๋อมันก็เป็นอย่างนี้เองก็พอทมเองก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องไอ้ดราม่าอะไรก็ตามนะคะไอ้คลองปลาหนังเนี่ยคือน้ำมันก็ไม่ได้สีไม่สวยอยู่แล้วล่ะนะคะพอมีขยะเข้าไปอีกก็เป็นอย่างนั้นแหละค่ะน้องโด้งเนาะ
1: ครับผมสวัสดีครับพี่ศรี
0: สวัสดี
1: คร
0: ับ
1: อ๋อไอ้ของที่ว่ามีแต่ขยะมีแต่เศษ
0: โอ้โหใช่เศษไม
1: ้
0: เศษวัสดุที่เขากำลังจะก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเอาจริงๆนะมันรกลูกตาจริง
1: ๆโอ้ยังไงก็ขวางทางน้ำมันนะดูนะ
0: โอ้แล้วมันไม่น่าเชื่อว่าขยะมันอยู่ในกรุงเทพไง
1: โอ้
0: อยู่ในกรุงเทพเพราะนั้นมันยังมีอีกหลายคลองที่เป็นแบบนี้นะคะ
1: อยู่ในกรุงเทพเนี่ยเพราะอยู่ในกรุงเทพเนี่ยถึงมีขยะใช่ไหม
0: เออไม่คือในกรุงเทพมันก็ต้องแบบว่าดูแบบมีตึกมีคอนโดมีหมู่บ้านหรูใช่ไหมมันก็ต้องดูดีกว่านี้หน่อยนึงอ่ะ
1: อ๋อ
0: เนี่ยค่ะอันนี้ดูเหมือนไม่มีใครสนใจคลองนี้เลยอ่ะ
1: อืมครับ
0: อืมเนี่ยค่ะก็เนี่ยปีนี้กรุงเทพก็ไม่น่าจะมีน้ำท่วมแล้วนะคะก็ผ่านแล้วเดี๋ยวปีหน้าอีกอ่ะปีหน้าก็กลับมาเหมือนเดิมนะก็อยากเอาดูภาพคลองปลาหนังไว้นะต
1: ้
0: องรีบก่อสร้างให้เสร็จแล้วก็ต้องรีบจัดการขยะที่มันรับถมอยู่ในคลองนะเผื่อว่ามันช่วยได้นิดนึงก็ยังดีอ่ะปีนี้หนักจริงบางกะปิท่วมหนักมาก
1: ครับผม
0: สายยังว่างอยู่นะ022481366นะคะน้องเมย์รอรับสายช่วงบอกข่าวเล่าความอยู่นะคะ
1: ครับผมนะฝากความห่วงใยไปถึงคนลาดกระบังเมื่อวานมีพี่ที่รู้จักเนี่ยฮะเขาลงเฟซว่าวันที่17แล้วนะพี่เขายังเดินลุยน้ำประมาณหน้าแข้งเลยนะแต่อันนี้คือในหมู่บ้านนะโอ้
0: 17วันผ่านไปครึ่งเดือนกว่าแล้วค่ะ
1: 17วันยังต้องเดินลุยน้ำออกมาแบบว่าหาลูกไปเล่นดนตรีไปส่งลูกเข้าเมืองคือเดินลุยน้ำก็ออกมาอยู่เลยอ่ะอะไรครับเนี่ย
0: เรื่องจริงใช่ไหม
1: ครับคือตามถนนเส้นหลักอาจจะลดลงแล้วนะครับแต่ว่าตามหมู่บ้านเนี่ยนะครับ
0: ค่ะ
1: ยังรับน้ำอยู่เลยอ่ะต้องพันไป
0: ในบ้านอ่ะไม่ท่วมแล้วแต่นอกบ้านอ่ะยังต้องลุยอยู่ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่คือบ้านอาจจะแบบเป็นที่จอดรถที่ต้องขึ้นอีกสเต็ปนึงละนะครับเพียงแต่ว่าทำไมน้ำในหมู่บ้านมันยังไม่ลดลงอีกเนาะแต่ว่าเป็นพื้นที่ต่ำจริงๆนะแถวนั้นนะฮะ
0: โอ้โหหนักหนาสาหัสเลยถ้างั้นเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ก็คือวันแรกๆเนี่ยรถกระบะยังเข้าไม่ได้เลยนะที่มันสูงขนาดนั้นเลยนะ
0: อือโอ้น่าเห็นใจมากถ้าอย่างนั้นเนาะ
1: จริงพี่แล้วคนแถวนั้นอยู่กันยังไงนะฝากความห่วงใยถึงชาวลาดกระบังด้วยนะฮะ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: อยู่กันแบบเขาเรียกว่าอยู่

0: ็นแบบต้องอดทนมากๆอ่ะค่ะเอออย่างนี้แล้วกัน
1: คือต้องรอให้น้ำมันระเหยเองเหรอก็น่าจะอย่างนั้นนะ
0: ก็ประมาณนั้นแหละก็ต้องแดดแรงๆอ่ะเดี๋ยวน้ำก็ระเหยหมดแหละใจเย็นๆนะคะ
1: ครับ
0: เออมันระเหยเองคือจะทำยังไงก็คงไม่ได้แล้วเนาะเออไอ้ที่มันแห้งก็ต้องรีบล้างอ่ะนะคะ
1: คร
0: ับ ค่ะมีสายมาจากจังหวัดชุมพรนะคะน้องโด่ง
1: รับสายครับ
2: บอกข่าวเล่าความ
0: คุณปุ๊เหรอคะ
3: คุณปุ๊
1: สวัสดีครับ
0: คุณปุ๊อ๋อคุณปุ๊เชิญค่ะพี
3: ่พี่คุณศรีแล้วก็คุณโด่งครับ
1: ครับพี่สวัสดีครับพี่
3: ครับสวัสดีครับผมอยากสอบถามนิดนึงอยากจะให้ขอคำแนะนำหน่อยอ่ะเพราะว่ามันมีปัญหาตั้งแต่โควิดมาแล้วเนี่ยผม 5-6 ปีแล้วตั้งแต่นู้นนะผมเคยไปกู้เงินของไตรเครดิตมาทำร้านอาหารนะมาสร้างมาขายอาหารแล้วคราวนี้ว่าโดนสั่งรัฐบาลเขาสั่งปิดร้านอ่ะก็ปิดเปิดอยู่2ทีแล้วก็กลายเป็นสั่งปิดไปเลยคราวนี้ว่าปัญหามันเกิดตรงที่ว่าผมไม่มีเงินไปจ่ายเขาอ่ะตอนสั่งปิดร้านอ่ะฉะนั้นแล้วคราวนี้ว่าเราก็โหแล้วลูกผมก็ยังเรียนอยู่ตอนนั้นนะแต่รถก็ต้องส่งกลายเป็นรถโดนยึดไปแล้วนะรถโดนยึดไปแล้วแล้วคราวนี้ว่าไอ้ส่งเงินนี่ก็ส่งไม่ได้เพราะไม่มีเงินลูกเรียนก็เรียนไม่จบเพราะว่าไม่มีเงินส่งลูกเรียนลูกเลยต้องออกจากโรงเรียนตอนอยู่ม.4 เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้พอออกมาทำงานเสร็จใช่ไหมบางทีต้องมาหางานเพราะว่าต้องส่งลูกเรียนต่อก็กลายเป็นว่าไอ้หนี้สินหนี้ที่ว่าร้านอาหารเนี่ยมันก็ตามผมมาใช่ไหมตอนนี้ดอกเบี้ยมันกลายเป็น 40,000 เงินต้น 20,000 ดอกเบี้ย 40,000 เป็น 60,000กว่าแล้วให้ผมเขาก็ผมให้ยังผมส่งนะผมส่งได้2ปีละต้องไปด้วยตอนนี้กลายเป็นว่ามันไม่ยอมจบอ่ะเพราะว่าผมอยากจะคิดว่าให้เขาช่วยผมก็โทรกลับไปที่ไทยเครดิตว่าอยากจะให้ลดไอ้พวกนี้ให้ผมหน่อยเขาก็ไม่ตอบกลับมาแต่ตอนนี้กลายเป็นไอ้ที่ส่งมาหาผมนี่คือบริษัทส่งนี่ยังส่งอยู่คราวนี้ว่าผมเห็นมันดอกมันเยอะแต่ผม65แล้วถ้าเกิดผมส่งไปอย่างนี้นะมันก็ยังเยอะอยู่อย่างเงี้ยแล้วกลายเป็นว่าผมตายถ้าเกิดผม
0: มันก็ไม่หมด
3: ใช่ลูกสาวผม
1: ที่ผ่านมา
3: ลูกสาวผมก็ต้องเป็นคนจ่ายแทนไหนมันก็เลยกลายเป็นว่าผมอยากจะขอคำแนะนำว่าควรจะทำยังไงได้บ้างเพราะว่าไอ้เงินตรงนี้นะตอนกู้เนี่ยฮะมันเป็นรายเดือนผมคุยเป็นรายเดือนเพราะว่าผมจะต้องหาขายอาหารแล้วก็ส่งให้ลูกเรียนด้วยมันส่งรายสัปดาห์ไม่ได้ก็ตกลงโอเคกันแต่คราวนี้เป็นใบแจ้งนี่มาให้ผมว่าผมผิดนัดส่งรายสัปดาห์มันเป็นอย่างนี้เป็นรายสัปดาห์มานะฮะเนี่ยผมก็เลยอ้าวแล้วผมโทรกลับไปเขาก็ไม่โทรกลับมาร
0: ายสัปดาห์เลยเหรอพี่
3: ใช่ฮะเพราะว่าเขาต้องคุยกับผมเนี่ยตอนที่เขาไปหาผมที่ร้านเนี่ยก็คุยกันไว้ว่าถ้าส่งรายสัปดาห์ผมส่งไม่ได้เพราะผมต้องส่งลูกเรียนด้วยลูกผมเรียน2คนไงนั่นแหละแล้วก็เลยกลายเป็นเขาก็บอกโอเคเป็นรายเดือนก็คนรายเดือนทำไปพอเงินก้อนแรกมาเขาหักผมก่อนเลยอ่ะมันเหมือนเงินกู้ของไอ้พวกบวกกันน็อกเลยอ่ะมันเป็นแบบนั้นเลยผมก็เลยงงเอาผมยังไม่ได้รับเงินเลยหักเงินผมละผมก็เลยตอนแรกผมก็ไม่เก็ตเท่าไหร่แล้วนะก็กลายเป็นว่าอ้าวเราก็ส่งไปเรื่อยๆเพราะเราต้องใช้เงินมาหมุนเวียนในร้านแล้วกลายผมโดนโควิดเข้าก็เลยเรียบร้อยเลยสั่งปิด3 รอบผมจำได้นั่นแหละแล้วตอนนี้ผมเลยต้องเลิกร้านเนี่ยแล้วร้านที่ผมขายอยู่ตอนนั้นก็ยกเลิกไปแล้วเขาคืนเข้าไปแล้วไงมันยังส่งเอกสารมาที่หลังนั้นอยู่เลยอ่ะผมก็ยังงงผมเลิกขายมา3-4 ปีเอกสารยังมาที่นั่นอยู่เลยนั้นที่บ้านหลังที่ผมเช่าขายเนี่ยผมก็เลยเอิญคราวนี้ว่าผมโทรไปหาทางนู้นเขาก็บอกทำอะไรไม่ได้แล้วไอ้ติดตามตรงนี้นะต้องจ่ายทำลายตามนี้ผมก็เลยโอ้โหแล้วผมเคย
1: แล้วที่ผ่านมาเราจ่าย
3: โทรไปหาทนายแล้วทนายบอกว่าผมทำอะไรไม่ได้เหมือนกันต้องตามนั้นแล้วเขาว่าอย่างนั้นให้ผมไปสู่ดำรงธรรมก็บอกถ้าอยากจะแก้ไขไปสู่ดำรงธรรมเพราะว่าพี่ศรีว่า
0: ถ้าจะแก้ไขนี่ให้มาถึงใครแนะนำครับพี่ให้ไปสู่ดำรงธรรมว่าจะแก้นี่เนี่ย
3: ทนายบอก
0: อ๋อทนาย
3: ที่ผมคุยเรื่องที่เขาลงในเฟซอะไรพวกนี้ผมก็โทรไปคุยเขาบอกก็จะใช่อย่างนี้พวกนี้เขาไอ้นี่แซงหมดแล้วคุณผิดนัดคุณก็ต้องไปที่สู่ดำรงธรรมแล้วอย่างนี้ผมก็เลยเอ้าให้คำแนะนำอย่างนี้ผมมาไม่ใช่ผมจะไม่จ่ายเขานะผมจะจ่ายแต่คนนี้ว่าดอกเบี้ยมันมากเกินอ่ะผมว่านะถ้าส่งมาเนี่ยผมส่งไปมานะดอกเบี้ยไม่ดอกเบี้ยลดเป็นนิดเดียวเงินต้นยังอยู่เท่าเดิมเลยโอ้โหผมงงเลยจาก500ให้ลูกสาวส่ง500เขาบอกลูกสาวบอกว่าเขาแจ้งมาบอกว่า500ไม่ได้นะต้อง1,000 ก็ราคาผมก็หาต้องหาเงินส่งเขา2ทีตอนนี้ผม65แล้วเนี่ยผมก็ได้เงินเงินคนชรา600นั่นน่ะก็ได้มาช่วยด้วยผมบอกโอ้โหสุดยอดเลยผมบอกเออแกทำแล้วมันมี2อย่างนะของของเมืองไทยกับไทยเครดิตเนี่ยเมืองไทยผมก็โดนยึดรถไปแล้วมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถเก๋งก็โดนยึดรถไปแล้วเหมือนกันเพราะผมขายของแล้วมันมีไอ้ยอดเงินที่มันกู้พวกนี้ได้ไงก็กลายเป็นคนโดนยึดหมดจบเลยผมก็เลยชีวิตก็เลยนั่นแหละต้องดิ้นอย่างเดียวเพราะลูกยังเรียนอยู่ผมอยากขอแนะนำให้คุณศรีช่วยแนะนำหน่อยว่ามันควรจะทำยังไงได้บ้างเนี่ยเพราะผมโทรไปแต่เครดิตแล้วมันไม่นี่เลยอ่ะ
0: มันไม่ยอมเลย
3: อยากแก้จ่ายใช่เขาไม่โทรกลับมาไม่ใช่เขาไม่ยอมฮะผมบอกเขาแล้วแจ้งไปอย่างนี้เพราะว่าเป็นเรียบร้อยเขาไม่โทรกลับมาหาผมแต่ให้ไอ้ทนายไอ้ใช่ที่ติดตามตรงนี้อ่ะโทรมาทวงอยู่ตลอดนั่นแหละแต่ผมก็ต้องส่งวันที่5กับวันที่15เดี๋ยววันที่15เนี่ยผมต้องส่งให้อีก500เป็นพันเดือนละพัน
0: เดือนละ1,000
3: ใช่ฮะแล้วของให้เมืองไทยก็เดือนละ500อันนั้นก็คือเขายึดมอเตอร์ไซค์ไปแล้วเขาบอกมีส่วนต่างมีเงินกู้อะไรเงี้ยก็คือถ้าเกิดอยากจะติดก็ต้องปิด15,000มันเป็น30,000ยอด30,000อันนี้20,000แต่ต้องปิด40,000ถึงจะจบผมบอกโอ้โหผมบอกตายผมบอกมันดุเนี่ยดอกเบี้ยมันดุมากมันเหมือนดอกหมวกกันน็อกเลยอ่ะอย่างนี้ดีกว่าคือเขาพูดที่ผลเราว่าเราค้าขายไม่ได้แล้วอ่ะ
1: ครับ
3: เนี่ยฮะ
1: พี่ปูไม่พี่ปูไม่ได้จ่ายขั้นต่ำใช่ไหมอันนี้คือ
3: ไม่ฮะก็คือมันจะเป็นปกติของเขาที่ว่าเขาให้เราขายเพราะตอนนั้นที่ผมขายส่งรายเดือนนั่นคือเดือนละ1,600แล้วคราวนี้พอร้านโดนปิดปั๊บก็ส่งไม่ได้แล้วเราลูกเรียนลูกคือไม่มีเงินเลยอ่ะอย่างนี้ดีกว่าคือนอนแค่ไหนนอนไม่หลับเลยคิดประวงเรื่องพวกเงินเนี่ยยังต้องไปกู้ไอ้หมวกกันน็อกนอกระบบปัจจัยนี่หลายๆแม่ก็ตามจี้ทุกวันเราก็เลย
0: โอ้โหอันดับแรกเลยพี่ต้องหยุดกู้ก่อน
3: ไม่ฮะ
0: ทั้งในทั้งนอก
3: นะตอนนี้ผมไม่ได้กู้อะไรเลยนะเพราะผมกล
0: ั
3: วมากเพราะว่าเพ
1: ิ่งโควิด
3: หาพวกนี้แล้วเลิกหมด
1: ตั้งแต่โควิดก็คือไม่ได้จ่ายช่วงนั้นมาที่ว่าค้างเดือนละ1,600จนดอกนี่มันประมาณ40,000ใช่ไหมพี่
3: ใช่ฮะใช่แล้วคราวนี้ว่าพอเราเริ่มเราก็คือลูกผมก็ไม่ได้เรียนก็กลายเป็นไปเรียนกศน.คนที่อยู่ม.4เพราะมันไม่มีเงินส่งนั่นแหละตอนนี้เขาก็กศน.เขาก็เรียบร้อยไปแล้วเขาจบไปแล้วกศน.ทีนี้ผมก็เออพอจะหางานทำแล้วก็มาส่งเรื่องพวกเนี้ยพอเขาโทรหาเบอร์ลูกสาวผ
0: ม
3: เนี่ยผมมีเบอร์ลูกสาวเพราะเขาเบอร์ลูกสาวตอนนั้นไปคุยเพราะผมไม่มีโทรศัพท์ก็เลยกลายเป็นโทรลูกสาวผมก็เลยมารับหน้าพ่อตอนนี้เนี่ยเขาโทรมาทวงเข้ามาเราก็ต้องวิ่งรีบหาเงินในนี้ไว้ให้ลูกสาวเดือดร้อนเนี่ยแล้วมันกลายเป็นแบบเขา
0: ไม่ได้คุยกับทางธนาคารเพื่อขอปรับโครงสร้างหนี้ประนอมหนี้ก่อนหน้านี้ไหม
3: ไปคุยกับธนาคารไหนฮะใช้เครดิตเหรอ
0: ใช่ค่ะ
4: ใช้เครดิต
3: เขาไม่คุยเขาไม่โทรหาผมเขาบอกว่าอีก3 วันที่จะโทรกลับมาแล้วเขาก็เงียบไปเลยเนี่ยผมติดต่อไปนะเพราะว่าเราพอจะอยากจะจ่ายอ่ะอยากจะจ่ายแต่คราวนี้อยากจะให้ดอกเบี้ยมันลดลงหน่อยเพราะว่าจ่ายไปแล้วเงินต้นมันไม่ลดเลยมันตัดแต่ดอกเบี้ยผมโอ้โห40,000เงินต้น20,000มันมากกว่าหมวกกันน็อกอีกมันเหมือนแบบว่า
4: พี่ต้องเจรจาพี่ต้องเจรจากับทางธนาคารแบง
0: ก์อ่
4: ะ
0: ต้องคุยให้ได้ค่ะต้องหาวิธีคุยให้ได้เลยนะคะ
3: กับไทยเครดิตใช่ไหมครับ
4: ใช่ที่อันดับแรกเนี่ยเจรจาเขาว่าเอ้ยเราจะขอผ่อนเงินกู้ตัวเนี้ยดอกเบี้ยเราจะใช้ได้บ้างเขาลองคุยกับเขาดูครับพี
3: ่คราวนี้ว่าลูกสาวผมบอกว่าไทยเครดิตเนี่ยเขาไม่ติดต่อแล้วเขาบอกให้ไอ้ติดตามทวงหนี้เนี่ยเป็นคนในหนี้ผมก็เลยเอ้าวันนั้นผมโทรไปหาไทยเครดิตใช่ไหมว่าบอกเขาอย่างนี้เสร็จปั๊บเขาก็ไม่โทรกลับมาหาผมแต่ไอ้ที่ติดตามทวงหนี้โทรไปหาลูกสาวผมก็เลยอ้าวเขาถึงกันนี่นาแต่มันเป็นเอกสารแจ้งมามันก็กลายเป็นว่าเนี่ยเอาไปไอ้นี่มาให้ผมดูโอ้โหเงินต้นก็ยังอยู่ดอกเบี้ยลดนิดเดียวผมก็เลยว่าเนี่ยไม่รู้จะทำไงก็ลองปรึกษาดู
1: แล้วคุยกันได้เขาบอกให้ก่อนเดี๋ยวเขาแจ้งไปที่บริษัททวงนี่เอง
3: ใช่นั่นแหละ
1: ก็คุยกับแบงก์ก่อน
3: นะ
1: พี
3: ่คุณจะคุยกับไทยเครดิตก่อนใช่ไหมครับ
4: ใช่ไปคุยกับเขาเลยว่า
0: เราจะต้องติดต่อศูนย์ค่อยได้ค่ะ
3: ครับ
0: สำนักงานใหญ่เลย
3: ครับ
0: นะคะ
4: เหมือนเขาปรับโครงสร้าง
0: ใหญ่อยู่นะไทยเครดิต
3: ใช่ฮะโอ้แต่ดอกมหาโหดเลยนะผมว่าแล้วเขาคือว่าพอติดตามเราบอกว่าเราเริ่มจ่ายเขาก็ไม่นี่เลยอ่ะไม่ยอมเลย
4: คืออ
3: าจจะไม่ใช่เขาผมว่าเป็นไอ้บริษัททวงหนี้ไอ้ ที่ว่าเขารับมาทวงหนี้แล้วมันก็คือไปแบ่งเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยผมมีความรู้สึกแบบนั้นเนี่ยว่ามันน่าจะใช่แบบนั้นเนี่ยเพราะเขาไม่ฟังอะไรเ

0: เอายอดเงินอย่างเดียวอะปิดให้ได้เยอะ
1: ดูนะพี่ขอโทษนะพี่โป๊ะเนี่ยกู้กับไทยเครดิตแน่ใช่ไหมไม่ใช่ปลอมไม่ใช่แบบเป็นธนาคารปลอมใช่ไหม
0: ไม่ใช่ครับของไทยเครดิตเพราะว่ามันมีตัวแทนมาหาที่ร้านแล้วก็คุยกันแล้วก็ตกลงกันเรียบร้อยว่าเป็นรายเด
1: ือ
0: นแต่คือเหตุมันออกมาเนี่ยตอนเมื่อก่อนมันก็เป็นรายเดือนเพราะส่งเดือนหนึ่งพันตกผมก็ส่งทุกเดือนเพราะตอนที่ผมขายของพอเราเลิกไม่ได้ขายของ
1: แต่เขาเป็นธนาคารค่อนข้างที่จะใหญ่เหมือนกันอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ไม่น่าจะไปตามจิกอะไรขนาดนั้นไหม
2: ไม่พี่สีเขาก็ตามให้บริษัททวงหนี้ทวงอยู่แล้วพี่สี
1: อ๋อคือเขาขายหนี้ไปแล้วใช่ไหมเขาคือ
2: ว่าใช่เหมือนกับว่าถ้าเราไม่ผ่อนเดือนสองเดือ
0: น
2: เขาก็จะมีบริษัทที่ทวงหนี้เข้ามาซับเขาอยู่แล้ว
1: โอ
2: ้แต่ที่บอกก็คือตั้งแต่โควิดอะพี่ปุ๊มันก็หลายปีใช่ไหมล่ะ
0: ใช่ครับ
2: ค้างมาหลายปีแล้วนะดอกเบี้ยมันถ
0: ึ
2: ง
0: ขึ้นใช่ค้างมาหลายปีคือตอนนี้พอเราเริ่มมันนี่ปั๊บมันขยับได้ไงเพราะว่าเริ่มลูกเริ่มไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายลูกคนหนึ่งละอีกคนนึงเรียนมหาลัยอยู่เลยครับ
2: นั่นแหละเจรจากับไทยเครดิตก่อนเจรจาเลย
0: เพื่อลูกมันจะได้จบไงไม่งั้นผมก็เลยพอเริ่มทำพอเราเริ่มหางานทำมันก็เลยเนี่ยแล้วก็มีเงินอีกคนชราย600มาช่วยด้วยมันก็เลยไอ้เงินสวัสดิการอะไรที่ว่านั่นไม่มีแล้วเพราะว่ามันแจ้งว่าผมมีอะไรมีรถมอเตอร์ไซค์เขาไม่ได้เหมือนกันมอเตอร์ไซค์ก็โดนยึดไปแล้วอ่ะเขายึดไปหมด
2: คือเรามีเงินจ่ายเครดิตก่อนเลย
0: นี่แรกว่าน
2: ี้ดีกว่ายอดเงินต้น 20,000 นะเราอยากจะขอผ่อนตรงนี้แล้วดอกเบี้ยปรับลดให้เราได้เท่าไหร่ยังไงแล้วเราจะขอเริ่มผ่อนได้ระไหวที่เดือนเท่าไหร่ยังไงกี่ปี
0: นั่นแหละ
2: ได้เลยครับพี่
0: เพราะว่าผมทุกวันนี้ผมก็นั่งคิดว่าถ้าเกิดผมเสียชีวิตไปแล้วไอ้ดอกเบี้ยมันเงินตรงนี้เดี๋ยวลูกสาวผมจะต้องเป็นคนรับผิดชอบอีกเพราะมันโทรหาลูกสาวผมเป็นคนลูกสาวผมกลัวมันขู่ลูกไงไอ้พวกทนายไอ้พวกที่ว่ามันตามตรงนี้มันโทรขู่ลูกผมลูกผมก็เลยกลัวเนี่ยอย
1: ่
0: างเงี้ยผมก็เลยโอ้โห
1: คือตอนนี้ที่มียอดหนี้คงเหลือทั้งหมดนี่คือค่อนข้างที่จะหลายก้อนใช่ไหม
0: สองก้อนฮะของเมืองไทย
1: สองก้อนนี้
0: ผมส่ง500เมืองไทยผมส่งเดือนละ500เขาก็บอกว่าถ้าจะปิดก็ต้องปิด 1,500 พอดอกเบี้ยมันอีก 1,500 ก็เป็น 3,000 ผมว่าคงปิดไม่ได้หรอกเพราะว่าเราลูกยังเรียนอยู
1: ่เอาอย่างนี้ก็ขอขยายเวลาเขาไปก่อนขอยืดงวดไปก่อนเพื่อลดค่างวดให้มันลดลงแล้วก็ขอพักชำระต้นชั่วคราวก็คืออย่าเงียบอ่ะนะคะอย่าเงียบคือยังไงก็ต้องติดต่อให้ได้นะคะติดต่อให้ได้แล้วก็มันจะมีทางด่วนแก้หนี้ของแบงค์ชาติ1213พี่ลองโทรมันจะมีเนี่ยค่ะ1213อ่ะปัจจุบันเนี้ย
0: ครับ
1: ทางด่วนแก้หนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะโทรสาย1213เนี่ยขอคำแนะนำว่าเขาจะต้องทำยังไงก็เล่าความจริงถ้าไม่ไหวจริงๆนะพี่นะ
0: ไม่แต่นี่ที่ผมเล่าให้คุณสีฟังนี่ความจริงจริงเลยนะเพราะว่าตั้งแต่โควิดมันโอ้โหมันสาหัสมากๆเลย
1: นั่นแหละค่ะ
0: รับผิดชอบอะไรกับเราแล้วเรามีอยู่เลยเนี่ย
1: แล้วนี่นอกระบบของพี่อ่ะยังอยู่ใช่ไหม
0: ไม่มีครับไม่มีผมไม่มีนี่นอกระบบเลย
1: ไม่มีแล้วนะโอเคถ้างั้นก็เอาแค่ตัวนี้
0: แต่ทุ่มนู่นแล้ว
1: เพ
0: ราะว่าไอ้ทุ่มนู่นมันล่าจนโอ้โหสุดยอดเลยนะครับเพราะอันเนี้ยก็เลยมีปัญหา
1: ก็ถ้าอย่างนั้นพี่ก็โทรสายทางด่วนแก้หนี้ของแบงค์ชาติ1213
0: โอเคครับ
1: เขาจะมีคลินิกแก้หนี้อยู่อาจจะมีคนกลางมาไก่เกี่ยให้นะน้องๆนะเพราะว่ายังไงพี่ก็ไม่ได้หนีไม่ได้เงียบไปไหนแต่ว่าในบรรยากาศเศรษฐกิจแบบนี้บางทีมันก็หาไม่ทัน
0: คร
2: ับ ใช่อ
1: ย่าเงียบ
2: เจรจาเจรจาเขาอย่างเดียวเลยพี่เพื่อที่ได้ปรับโครงสร้างแล้วเริ่มถ้าทันก็ผ่อนกันใหม่
0: จะมีแต่ตอนนั้นแหละตอนที่เงียบไปนั่นนะคือโอ้โหสาหัสมากพอเราเริ่มจะขยับตัวได้แล้วเราก็เลยหันกลับมาจ่ายเขาบอกจ่ายเขาจะกลายเป็นหูพอไม่เห็นเราจ่ายมันก็เลยขยับให้เราขยายจ่ายเยอะๆไปเรื่อยเราก็แล้วกลายเป็นเหมือนกับเป็นกระดอกไง
1: นั่นแหละค่ะลองปรึกษาดูพี่เพราะว่าธนาคารประเทศไทยเขามีโครงการเยอะมากเลยเรื่องปิดหนี้ไวไปต่อได้เลยเยอะแยะเลยนะคะลองดูนะพี่นะหรือถ้าแบบไม่ไหวอีกมุมนึงก็คือสายด่วนของสำนักงานอัยการสูงสุดอันนี้เขามีคนกลางมาช่วยไก่เกี่ยประนอมหนี้ให้นะคะ1157เบอร์นี
0: ้ครับโอเคครับ
1: ค่ะ1157ได้ค่ะพี่แต่พี่ไม่เงียบนะพี่นะก็ติดต่อให้ได้ตลอดนะคะ
0: ครับขอบคุณ
1: เราบริสุทธิ์ใจค่ะสู้ๆต่อค่ะพี่ปุ๊
0: ครับครับขอบคุณครับ

0: น่าเห็นใจอยู่เนาะคุณรุ่งเนาะ
1: ครับผม
0: เป็นหนี้บางทีมันก็ไม่มีทางออก
1: ครับ
0: มันแคบทางมันแคบมันทุกวัน
1: แต่คุณเจอก็มีคนเคยบอกเป็นหนี้ก็แค่เป็นหนี้ชีวิตเดี๋ยววันหนึ่งมันพอมันเจอทางออกเดี๋ยวก็นี่อย่างเงี้ยถ้าพี่เขาไปจริงๆเนี่ยที่พี่ว่าพอเป็นหนี้เสียแล้วก็เข้าโครงการอันนี้ได้นะของ

0: เจ้าหนี้ก็อยากจะได้คืนนั่นแหละเนาะเขาจริงๆ
1: ใช่เขา
0: เขาก็อยากได้คืนเต็มไม่เต็มหน่วยพร้อมดอกเบี้ยของเขาอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าลูกหนี้ก็ไม่ทันไม่ไหวจริงๆช่วงนี้สถานการณ์มันบีบบังคับเพราะฉะนั้นก็เครียดหน่อยนะคะก็อย่าหายไปอย่างนั้นนะคะใครก็ตามเนาะไม่ใช่เฉพาะพี่ปุ๊คนเดียวหรอกอย่าหายขอให้ติดต่อให้ได้แล้วก็บอกว่าเนี่ยกำลังเร่งอยู่นะคะเพื่อที่จะหาเงินมันช่วยนี่แหละนะคะมาปิดหนี้ให้ไวที่สุดใจสู้ๆกันต่อนะคะเยอะนี่คือเป็นแค่หนึ่งตัวอย่างเท่านั้นเนาะเนี่ยยังมีอีกหลายคนที่เป็นแบบนี้บางคนก็คือต้องหนีเลยอ่ะก็มีนะคะย้ายบ้านย้ายอะไรไปเลยต้องหนีเลย
1: เหมือนกัน
0: แต่ว่าพี่ปุ๊กเขาก็ไม่หนีค่ะเนาะค่ะมีอยู่ครอบค่ะมีอยู่ครอบครัวหนึ่งเมื่อวานนี้เราเห็นภาพก็รู้สึกโอ้โหน้ำตาจะไหลตามคือครอบครัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีพี่ชายที่ทำงานเป็นรปภ.ของบริษัทขายรถแห่งหนึ่งเขาประสบอุบัติเหตุรถบรรทุกเฉี่ยวเสียชีวิตเหตุเกิดตั้งแต่ก่อนสงกรานต์น่ะเมษายนปรากฏว่าเขามีประกันวงเงิน2ล้านนะคะคนเสียชีวิตชื่อสุวรสน้องชายที่มาร้องเรียนเนี่ยคือคุณไม่ใช่น้องชายขอโทษเป็นน้องสาวชื่อคุณสมนึกคุณสมนึกบอกว่าตอนนั้นเนี่ยพอพี่ชายซึ่งเป็นรปภ.ของบริษัทขายรถแห่งหนึ่งเนี่ยถูกรถชนเสียชีวิตเนี่ยนะคะมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อนายโอมยื่นมือเข้ามาช่วยอ้างว่าเดี๋ยวจะมาช่วยเรื่องคดีนะเดี๋ยวติดตามเงินสินไหมทดแทนให้กับทายาทต่อมาบริษัทประกันภัยอนุมัติจ่ายเงินสินไหมทดแทนคือเขาจ่ายมาเป็นเช็คอะ2ล้านห้ากับผู้เสียชีวิตซึ่งพี่สมมุติเนี่ยแกเป็นน้องสาวคนเดียวของคุณสุวรสผู้ตายวันที่เอาเช็คไปเบิกเงินสดที่ธนาคารในตัวเมืองระยองปรากฏว่านายโอมคนนี้พาพี่สมนึกกับลูกเลี้ยงของคนตายก็คือคุณสุวรสเนี่ยไปร่วมเบิกด้วยแต่พอเบิกเงินสดมา2ล้านห้าเนี่ยนายโอมกลับแบ่งเงินให้พี่สมนึกกับลูกเลี้ยงคือคุณแอนเนี่ยคนละ 250,000 เงินก้อนใหญ่ที่เหลืออีก2ล้านท่วนนายโอมเก็บไว้เองอ้างว่าเดี๋ยวจะเอาเงินก้อนนี้ไปจ่ายให้ตำรวจหลังจากนั้นหลบหนีไปพร้อมกับเงินสด2ล้านทันทีลูกเลี้ยงคุณแอนพยายามไลน์ไปทวงถามเงิน2ล้านคืนแต่นายโอมกลับพิมพ์ข้อความตอบกลับมาลักษณะข่มขู่ว่าเดี๋ยวถ้าพวกมึงเรื่องมากนะจะล้มคดีแล้วจะเรียก 500,000 คืนด้วยทำให้คุณแอนถึงกับร้องไห้ด้วยความเสียใจและครับแค้นใจเนื่องจากว่าครอบครัวมีฐานะยากจนอยู่แล้วตอนแรกก็หลงเชื่อว่านายโอมคนนี้จะมาช่วยเหลือด้วยความจริงใจแต่กลับถูกเอาเงินก้อนใหญ่2ล้านของคนตายไปอย่างหน้าตาเฉยเฮ้ยแล้วโอมเป็นใครอ่ะคือยังไม่รู้ที่มาที่ไปเลยแต่พี่สมนึกกับแอนเนี่ยซึ่งเป็นลูกเลี้ยงของคนตายนี่เขาบอกว่าตอนแรกก็ยังไม่รู้หรอกว่าคนใครแต่ว่าคืออยู่ๆเขาก็ยื่นมือมาช่วยเหมือนจะเป็นคนดีอ่ะเขาเดินเรื่องให้คือสองคนนี้ไม่ได้รู้เรื่องแบบสินไหมทดแทนแล้วต้องได้ต้องอะไรเท่าไหร่ยังไงเขาก็ตะล่อมตะล่อมตะล่อมจนสุดท้ายคุบไปเลยค่ะ2ล้านเนี่ยอ่ะก็ไม่รู้ว่าไปแจ้งความหรือยังนะคะแต่ว่าพี่แกมาร้องเรียนกับสื่อนะคะทั้งพี่สมนึกแล้วก็คุณแอนเนี่ยค่ะลุง
1: ครับครับ
0: เนาะเออท้ายดีที่ไปสาย

0: หมายต้องรอดนะเดี๋ยวให้เขาช่วยตามนะอย่างนี้นะไม่น่าจะหาตัวยากหรอกเนาะ
1: อ๋อ
0: มีลงมีลายอ่ะ
1: ครับ
0: เนี่ยค่ะแล้วเป็นญาติก็ไม่ใช่นะงงมากเลยแล้วตัวเองก็ได้กล้องใหญ่ด้วยนะงงมาก
1: เนียนเลยครับ
0: เนียนสุดๆอย่างเงี้ยค่ะ
1: โอ้ดีนะครับ
0: แย่แย่แย่ทำกันได
1: ้ครับผมนะ
0: ค่ะ
1: ส่วนใครที่เมื่อกี้บอกไม่มีทางออกนะชีวิตไม่มีทางออกก็อดทนอย่างเดียวนะอย่าแบบนี้นะฮะนี่ฮะพวกปล้นพวกชิงร้านทองอ่ะพี่นะครับล่าสุดนะเอาค้อนเข้าไปใช้ไม่ใช้ปืนนะใช้ค้อนนะครับในกรุงเทพเราเนี่ยแหละนะฮะเลยลาดกระบังไปพื้นที่น้ำท่วมแถวนั้นนะฮะสน.จระเข้น้อยนะครับเป็นการยืนยันว่าเส้นหลักนี่คงจะน้ำลดแล้วนะไปชิงทองได้นะครับเมื่อวานนี้ทุ่มหนึ่งครับพี่ตำรวจตามจับได้ทันทีเลยกวาดไป27เส้นโอ้ทองในที่27เส้นนะครับ3ล้านกว่าบาทนะ
0: โอ้โห
1: ยังไม่ทันเหนื่อยโดนจับ
0: เอาค้อนในเส้นทองเหรอ
1: เอาค้อนเข้าไปครับร้านทองตั้งอยู่ในห้างฮะส่งทองมาให้หมดใช้ค้อน
0: ใช้ค้อนต้นทอง
1: จากนั้นเอาเส้นละ2บาทไป27เส้นครับก็ออกจากห้างนะแถวๆถนนหลวงแพ่งนะครับลาดกระบังมุ่งหน้าเข้าเมืองมาทางอ่อนนุชนะฮะปรากฏว่าตำรวจสน.จระเข้น้อยนะครับได้รับแจ้งก็รีบไปสกัดจับคนร้ายนี่ใช้รถมอเตอร์ไซค์ในการหลบหนีนะตอนในสุดตามจับกุมตัวได้ยังไม่ทันเหนื่อยเลยครับคนร้ายก็ไม่ทันเหนื่อยเหมือนกันยังไม่ทันได้นับทองเลยล่ะขี่อยู่เนี่ยนะครับตำรวจสกัดตามจับไว้ได้แล้ว
0: เรียบร้อย
1: ครับผมนี่ก็สารภาพว่าติดหนี้อยู่แสนหนึ่งหมดหนทางไม่รู้ทำยังไงก็เลยไปชิงทอง
0: เพื่อเอามาใช้หนี้
1: เอามาใช้หนี้แล้วก็ใช้จ่ายด้วยไม่รู้ติดหนี้แล้วก็ติดพนันด้วยหรือไม่นะครับ
0: ค่ะแล้วมันได้ไหมเนี่ยมันไม่ได้นะพี่นะที่จะไปชิงทองเอามาปลดหนี้ส่วนตัวของพี่นี่นะคะแล้วทองเนี่ยเขาทองนี่คือเขาหาซื้อมาฟรีเหรอคะหรือยังไงแกคิดง่ายๆอย่างนี้เลยเน
1: า
0: ะ
1: นั่นเลยสิพี
0: ่ค่ะ
1: ครับ
0: ก็ติดคุกตามระเบียบแต่ว่าทองยังอยู่ครบใช่ไหม
1: ยังอยู่ครบพี่เพราะว่า
0: โอ้โหโชคดีมาก
1: ได้หนีไปไกลเลยอ่ะ
0: ค่ะยังไม่ทันได้หนีไปไกล
1: ได้ไว
0: ค่ะตอนนี้เรากำลังติดตามเรื่องของฮ่องกงเขากำลังจัดหาผู้หญิงไทยไปค้าประเวณีที่นั่นคือขณะนี้เขาบอกว่ากองกำลังตำรวจฮ่องกงนี่นะคะได้มีการจับกลุ่มเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาหญิงไทยไปค้าประเวณีที่ฮ่องกงเป็นที่นิยมเลยแหละรายได้ดีงานไม่เหนื่อยได้เงินเยอะติดสูงจากการประสานงานนะคะของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติไทยไปยังตำรวจฮ่องกงยืนยันรายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมของขบวนการผลการจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องตลอดจนของกลางและพยานหลักฐานที่ตรวจพบในการปฏิบัติการตำรวจฮ่องกงให้ข้อมูลว่าขบวนการนี้ก็จะแบ่งแยกหน้าที่กันภายในเครือข่ายเองจัดหาหญิงไทยเดินทางไปฮ่องกงแล้วก็หลังจากนั้นติดต่อนัดหมายลูกค้าตลอดจนรวบรวมรายได้จากการค้าประเวณีโดยใช้แอปเทเลแกรมเป็นช่องทางหลักในการติดต่อกับลูกค้าแล้วก็ให้หญิงไทยที่ค้าประเวณีเนี่ยไปเจออยู่ตามโรงแรมต่างๆในย่านจินซาจุ่ยน้องต้องเคยไปไหมโรงแรมนี้ย่านนี้
1: จินซาจุ่ย
0: จินซาจุ่ยดังอยู่เน
1: า
0: ะใช่ไหมเขาบอกว่า
1: ที่นั่น
0: แ
1: หละดังเขาครับ
0: เป็นเครือข่ายเป็นแหล่งอ่ะเป็นแหล่งที่คนเยอะพลุกพล่านเลยเจ้าหน้าที่ตำรวจฮ่องกงก็ไปตรวจค้น

0: โรงแรมนี้แล้วก็ไปค้นที่พักของสมาชิกเครือข่ายทั้งหมดกับจุดที่เกี่ยวข้องสามารถจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยแล้วก็รวบรวมหลักฐานเพื่อมาดำเนินคดีนะคะมีคนถูกจับ16รายเป็นหญิงไทย9รายตำรวจก็ยึดเงินสดไป13ล้านดอลลาร์ฮ่องกงรถยนต์2คันอายัดเงินในบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องอีกประมาณ5ล้านกว่านะคะ5ล้านดอลลาร์ฮ่องกงเนาะแล้วก็เจอหลักฐานในการติดต่อผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กับรายการธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับคดีคือตอนนี้ตำรวจไทยกับฮ่องกงเนี่ยประสานงานกันอย่างต่อเนื่องเพื่อตรวจสอบบทบาทของคนในเครือข่ายกับเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงกับประเทศไทยเพื่อเอามาขยายผลโดยน่าจะมีผู้ร่วมขบวนการอยู่ในประเทศไทยแล้วก็จะดำเนินคดีนะคะตอนนี้ก็เลยต้องเตือนว่าใครก็ตามที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศโดยเฉพาะฮ่องกงนะมีข้อเสนอแบบรู้สึกโอ้ยงานง่ายสบายเงินเดือนเยอะมากเลยเป็นหลายแสนขอให้ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของนายจ้างบริษัทจัดหางานลักษณะงานและค่าจ้างหน่อยถ้ามันแพงเกินไปแปลกเนี่ยนะคะตำรวจบอกว่าขอให้ตรวจสอบติดต่อตำรวจด้วยถามตำรวจด้วยนะแล้วก็ดูเงื่อนไขสัญญาจ้างให้ชัดเจนว่างานอะไรกันแน่อย่าหลงเชื่อคำชักชวนหรือข้อเสนอหรือว่ามันสูงเกินควรอ่ะอะไรประมาณนี้แล้วก็สุดท้ายเนี่ยเขาหลอกไปค้าประเวณีแสวงหาผลประโยชน์กับร่างกายของท่านค่ะ
1: ตกนรกทั้งเป็นเลยไปอย่างนั้นนะ
0: จริง
1: อีกระยะหลังเนี่ยเราเลยทำให้รู้เลยพี่ฮ่องกงเนี่ยน้องๆตม.น้องๆเกาหลีเลยนะนะครับเขาจะ
0: เขี้ยว
1: เขาจะมาเขาจะมายืนอยู่ตรงทางออกเครื่องบินเลยนะเขาไม่รอเราอยู่ที่ตม.นะพอเราเดินออกจากเครื่องบินผ่านประตูเครื่องบินออกมาเนี่ยนะครับเข้าตัวอาคารปั๊บเนี่ยเที่ยวบินที่มาจากไทยแลนด์เนี่ยนะฮะตม.เขาจะมา6 7คนนะมันจะมายืนอยู่ตรงงวงช้างตรงประตูทางออกเลยนะ
0: เ
1: ขาจะขอตรวจเอกสารตรงนี้เลยนะไม่ต้องเข้าไปถึงตม.เขาเลยเขาตรวจสอบตรงนั้นเลยหรือโดนส่งกลับตรงนั้นเลยอ่ะหน้าเครื่องบินเลยอ่ะให้ขึ้นเครื่องบินกลับเลยอ่ะ
0: ไม่กักไม่ขังเอาไว้ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่แล้วยิ่งถ้าผู้หญิงที่เดินทางคนเดียวก็จะโดนตรวจ
0: ก็ส่งเลยส่งกลับเลยแต่บางคนก็ยอมเสี่ยงไปเพื่อการนี้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะต้องระมัดระวังเนี่ยค่ะอย่างนี้มีงานแปลกๆไม่ใช่แปลกๆหรอกมันก็ไม่แปลกหรอกเนาะแต่ว่ามันก็มีความสุ่มเสี่ยงที่จะถูกทำร้ายจะถูกหลอกจะอะไรอย่างนี้นะคะ
1: คร
0: ับ ทีนี้ไปที่ไหนก็น่ากลัวไปหมดนะหรืองานกินเจอ่ะนี่ที่กรุงเทพนี่ล่าสุดน่ะมีผู้ชายคนหนึ่งเขาไม่ทำอะไรเลยวันทั้งวันตะเวนล้วงกระเป๋าคนที่ไปงานเทศกาลกินเจดูดิตรงป้อมปราบอ่ะ
1: ครับ
0: นะคะเขามีการจัดงานเทศกาลกินเจเนาะแถวเยาวราชแถวอะไรอย่างงี้นะคะเนี่ยฝ่ายสืบของสน.ป้อมปราบนะคะก็รับแจ้งเหตุว่าผู้หญิงคนนึงอ่ะขณะเดินร่วมงานเทศกาลกินเจอยู่ตรงศาลเจ้าพ่อเสือเลยนะคะปรากฏว่าเอ้ากระเป๋าถูกเปิดโดยไม่รู้ตัวแล้วพบว่ามือถือเนี่ยหายไปเงินสดอีกจำนวนหนึ่งก็หายก็ไปดูกล้องนะคะตำรวจก็ดูกล้องให้เลยก็เห็นคนร้ายชัดเจนมากก็ไปจับมาได้แล้วเก่งมากนะคนต้องเยอะต้องแยะนะตำรวจก็ไปตามจับมาได้อีกคนนี้ปรากฏว่าเคยถูกตำรวจจับคดีลักทรัพย์มาแล้ว7ครั้งค่ะน้องด้ง
1: โอ้โหนะครับมันป้นเปี้ยนเข้าออกไงตำรวจสงสัยว่าไอ้นี่เปล่า
0: ไอ้นี่แหละป้นเปี้ยนป้นเปี้ยนอยู่ลักษณะแต่งตัวดีมากต้องบอกว่าดีมากนะคะนุ่งกางเกงยีนใส่รองเท้าผ้าใบใส่เสื้อข้างในสีขาวเป็นแบบโปโลอย่างดีแล้วก็มีเสื้อเหมือนกับลักษณะเสื้อคลุมกึ่งเสื้อสูทเลยนะแต่งตัวดีมากหน้าตาไม่เหมือนโจรเลยอะแต่เมื่อวานนี้จับคามือถือคาไอโฟนอยู่เลยค่ะล้วงเก่งสุดๆมือเบามากโอ้โหไม่น่าเชื่อเนี่ยค่ะ
1: คร
0: ับ จริงๆตำรวจไม่ควรจะเบอร์หน้ามันเลยเนาะชื่อติชินัทขอสงวนนามสกุลอายุ45

0: นะคะสี่นัดเนี่ยมีคดีครั้งเก่า10ครั้งลักทรัพย์ทั้งหมดเลย
1: โอ้ครับไประ
0: วังน้องใครจะไปเดินงานอะไรที่ไหนคนเยอะๆอ่ะ
1: พวกนี้มันจะเข้ามาเบียดเบียดชนชนนะให้ระวังเราไว้ก่อนครับผม
0: เบียดเบียดชนชนเออเดี๋ยวนี้ไม่กรีดเนาะแปลกนะเดี๋ยวนี้เขาไม่ยอมกรีดกระเป๋าเขาก็ล้วงเอา
1: ครับ
0: เออแต่กรีดก็ยังมีอยู่แหละ
1: ครับผมนะระวังกันครับ
0: ค่ะพักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
1: ครับ

0: ชภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeron Pharmaceutical
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeron Pharmaceutical
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพื่อขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
11: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
12: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
13: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วย Amanda เซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
14: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
13: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
14: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
13: สะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
15: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
16: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ิวิไลสมทรงและจามอนกิจสวภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาลมยางอ่อนมีผลต่อการกินน้ำมันหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีผลเพราะลมยางอ่อนทำให้แรงต้านการหมุนเพิ่มขึ้นเครื่องยนต์จึงต้องทำงานหนักกว่าปกติและสิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ยางสึกหรอเร็วกว่าปกติอีกด้วยสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยไปปะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์ม
1: ปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
5: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
6: ดีคุณมีกลิ่นหืนไหม
7: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
5: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
8: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
5: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
8: จากไรทิพ
9: ย์อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง

0: 6:14 กลับมาชั่วโมงที่2นะคะข่าวเช้า95วิทยุอสมทแล้วก็ Facebook ทั่วไทยทั่วโลกด้วยนะคะ LTM FM 95วันนี้เช้าวันพุธ14ตุลาคมสวัสดีชาวอู่ทุกท่านนะคะมีคนขอเพลงนี้มาก็ส่งกำลังใจให้เพราะว่าช่วงนี้อู่รถทำงานค่อนข้างหนักน้องโล่งหลังจากที่รถน้ำท่วมมาอู่น่าจะเป็นหมื่นๆคันนะคะ
1: ช่วงเนี้ยนะทั้งรถยกพันล่าอู่รถเนี่ยนะฮะ
0: ใช่ต้องยกไปไว้ที่อู่เพราะว่ารถบางคันก็ไม่ได้ซ่อมห้างก็ต้องซ่อมอู่บางคันก็ไม่ได้มีประกันก็ลองไปดูก่อนนะคะมีอยู่คันนึงอ่ะเขาบอกว่ารถเขาเนี่ยจมน้ำมาประมาณ 6-7 วันนะคะทีนี้ก็ไม่กล้าสตาร์ทก็ให้ช่างที่อู่มาตีราคาเนาะช่างก็บอกว่า 45,000ก็ซ่อมให้เดี๋ยวจะมายกไปแล้วก็ไปซ่อม 45,000 เขาก็บอกว่าไม่มีตังค่าซ่อม 45,000 อันนี้เขาปกติเขาขับส่งของอยู่อะไรอย่างนี้เนาะรับจ้างก็ไม่ต้องทำไงสุดท้ายก็ขายเจ้าของอู่ไปราคา 15,000 ค่ะน้องโด้งได้แค่นั้นดูดิรถขับอยู่ดีๆเขาบอกว่าก็ใช้งานทั่วไปก็ไม่มีปัญหาอะไรซ่อมนิดซ่อมหน่อยเนาะแต่พอเจอน้ำท่วมไป 6-7 วันนะกลายเป็นซากขายได้ 15,000 บาทเท่านั้น

0: แน่นอนนะคะยังคงเดือดกันอยู่นะเรื่องของน้องพายุนะคะกับการแข่งขันโกคาร์ทในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะก็พายุก็ร้องไห้เนาะเห็นภาพแล้วก็พายุร้องไห้นะคะก็เด็กกันนะ8ขวบอ่ะ
1: โอ้
0: เด็ก8ขวบอ่ะเขาก็ยังไม่เข้าใจอะไรหรอก
1: เออทำไมอ่ะขับมาแทบตายทำไมพอเข้าที่หนึ่งเนาะไม่ได
0: ้เออ
1: ทำไมไม่ได้ขึ้นรับรางวัลล่ะอะไร
0: ใช่ก็ต้องยอมรับนะว่าไอ้น้องพายุเนี่ยเขาเก่งนะไอ้จังหวะที่เขาแซงอ่ะเออแล้วเข้าที่หนึ่งไปอ่ะเออเขารู้สึกเขาเก่งอ่ะเออเด็กแค่เนี้ยเออล่าสุดมาแล้วนะคะทีมเซอร์วิสของน้องพายุบอกว่ารถแข่งคันนี้เบอร์69ของน้องพายุเนี่ยผ่านการตรวจสภาพและผ่านการตรวจเสื้อสูบที่ใช้ถูกต้องแล้วไม่มีความผิดพลาดหรือทุจริตอะไรเลยนะเพื่อที่จะให้ได้รวยถ้วยรางวัลเหรียญรางวัลหรือว่าได้เปรียบคู่แข่งไม่มีนะคะ
1: อ๋อผลออกแล้วนะ
0: คือใช่เขาชี้แจงแล้วเนี่ยค่ะทีมเซอร์วิสรถแข่งน้องพายุโพสต์เลยว่าอนุญาตเรียนจำจริงว่ารถคันนี้ก็ผ่านการตรวจสอบไม่มีอะไรที่ผิดพลาดเลยค่ะเขาอ้างอิงเอกสารมาทุกสิ่งอย่างนะคะ
1: โอ้ผมก็ยังว่าอยู่นะเมื่อวานนี้ยังจัดช่วงหนึ่งทุ่มยังบอกเลยพี่สีว่าเอ๊ะทำไมตรวจนานจังว่าคือก่อนแข่งคุณก็เอารถไปตรวจหลังแข่งคุณก็เอารถไปตรวจพอมีการประท้วงเกิดขึ้นจริงๆมันก็ต้องประกาศได้แต่ตอนนั้นเลยเพราะว่าคุณตรวจทั้งก่อนทั้งหลังแล้ว
0: ก็

0: ไม่ได้เพราะว่ามีคนประท้วงไง
1: ใช่ที่หมายถึงว่าไม่หมายถึงว่าประกาศว่ามันถูกต้องหรือรถมันไม่ถูกเพราะว่าก่อนแข่ง1วันเนี่ยคุณก็ตรวจรถหลังแข่งคุณก็ตรวจรถคุณก็เห็นอยู่คุณก็เห็นอยู่แล้วมันก็น่าจะไม่น่านานอ่ะในความรู้สึกนะฮะเพราะว่า
0: ค่ะ
1: รถมันก็อยู่ตรงนั้นน่ะนะครับ
0: เน
1: า
0: ะ
1: แต่ก็คือผลออกมาแล้ว
0: คนที่ประท้วงก็คือคุณปอตานุพัฒน์เลิศทวีวิทย์สามีของคุณเบนซ์พริกไทยในฐานะผู้จัดการทีม TNP Motorsport ที่ส่งลูกชายน้องแมคคาเรนลงแข่งด้วยนะคะเขาบอกว่าไม่ได้ประท้วงเพราะลูกผมแพ้นะแต่ผมประท้วงต้องการความชัดเจนเรื่องมาตรฐานการแข่งเพราะว่าสเปคเครื่องยนต์ของแชมป์เนี่ยดูแล้วมันต่างจากคันอื่นอ๋อเพราะว่าอย่างนั้นแต่ว่าอะไรรู้ไหมล่าสุดของล่าสุดเลยค่ะในเพจของCIMA เขามีการไปคุยมาจากไหนก็ไม่รู
1: ้แล้วเพจ
0: ชื่อเพจอะไรนะที่อยู่เมืองนอกอ่ะเด
1: ี๋ยว CSI เหรอ
0: CSI
1: CSILA ใช่ไหมอ๋อครับผม
0: ใช่ใช่นั่นแหละเขาไปคุยมา CSILA นะไม่ใช่ MA เขาไปคุยมาว่าคุณปอเนี่ยเคยแข่งรถเมื่อปี2016เหตุเกิดที่ปทุมธานีเมษายนปี2016ตอนนั้นโดนตัดสินแพ้เหมือนกันก็เลยประท้วงผลการตัดสินนะคะพอนี่คือขออนุญาตเล่าของ CSILA นะคะบอกว่าคุณปอเนี่ยเป็นคนอารมณ์ร้อนถึงขั้นทำร้ายกรรมการและผู้หญิงต่างชาติเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยแพ้การแข่งขันเป็นบอกว่าคืนนั้นในสนามแข่งมีคนเห็นกันหมดเลยเขาว่าอย่างนั้นมีแบบมีคนยิงปืนขึ้นฟ้าด้วยนะเพื่อข่มขู่ทีมงานกรรมการต่างชาติแต่ว่าไม่ใช่คุณปอเป็นคนยิงนะเขาบอกว่าทีมสมุนแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการเข้าไปตบฝรั่งและแฟนสาวชาวเบลเยียมจนมีคนตะโกนบอกว่าตำรวจมาถึงได้มีการแยกย้ายค่ะแล้วก็เห็นบอกว่าคนในวงการแข่งรถก็ทำหนังสือขอโทษแทนนักขณะนั้นนะเอ้ยนี่เหตุเกิดเมื่อปี2016นะคะ
1: ครับ
0: เขาระบุอย่างนั้นเลยแต่ไม่รู้ว่าปอไหนนะปอเดียวกันหรือเปล่า
1: โอ
0: ้แต่ก็มีภาพข่าวย้อนไปเมื่อเมษายนปี2016
1: เลยโดนโยงเลย
0: นะเดียวกันไหม
1: เลยโดนโยงไปที่เรื่องตัวเองเลย
0: โดนโยงไปอีสถ้าสมมตินะอันนี้เราก็คิดว่าคงไม่รู้ปอเดียวกันไหมแต่ถ้าเป็นปอเดียวกันก็แสดงว่าตอนที่ลูกชายน้องแมคคาเรนยังไม่เกิดเนาะตอนนี้ลูกอ่ะน้องแมคคาเรนเนี่ย8ขวบก็คือเขาทำผลงานคว้าอันดับ2ในรุ่นนี้8ถึง9ขวบนะคะแล้วก็ยอมรับว่าคือเด็กๆทุกคนอ่ะเก่งอ่ะนะเขาสูสีกันแหละแข่งกันนะก็ดูสูสีนะแต่ว่าพอจบการแข่งขันเราก็เห็นว่าน้องพายุเขาแซงไปได้อันดับหนึ่งเนาะซึ่งในการแข่งขันเนี่ยคุณปอเขาบอกว่ารถเนี่ยสเปครุ่นเก่าแตกต่างจากเครื่องยนต์รถคันอื่นจากรถที่ลงแข่งทั้งหมด21คันเนี่ยเขาบอกว่ารถของพายุเนี่ยพบประเด็นนี้เพียงคันเดียวเขาก็เลยตั้งคำถามไงว่าได้รับอนุญาตตามกติกาของรายการหรือเปล่าทำไมถึงสามารถเอาสเปคเก่ามาแข่งได้รวมถึงกระบวนการตรวจสภาพเครื่องยนต์ใช้หลักเกณฑ์ใดและรถทุกคันได้รับการตรวจสอบภายใต้มาตรฐานเดียวกันจริงหรือไม่ซึ่งตัดสินใจไปยื่นเรื่องต่อราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยหรือว่ารยศท.เพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามขั้นตอนก็เท่านั้นไม่ได้มุ่งกล่าวหาว่านักแข่งหรือว่าผู้ปกครองคนไหนอะไรเลยถ้าผลการตรวจสอบยืนยันว่าถูกต้องตามกติกาผมก็พร้อมจะยอมรับไม่ได้เรียกร้องว่าลูกผมชนะผมเรียกร้องให้ลูกผมเรียกร้องให้เด็กทุกคนว่ามีสิทธิ์แข่งอย่างเท่าเทียมประมาณนี
1: ้ครับผม
0: แต่ก็มีคำถามสิ่งว่าเอาสมมตินะถ้าน้องแมคคาเรนลูกชายของคุณปอเข้าที่หนึ่งคุณปอจะยื่นไหม
1: ก็ไม่ยื่น
0: อ้าวไม่ยื่นเหรอ

0: เอาก็ในเมื่อรู้ทั้งรู้ว่ารถที่เข้าแข่ง21คันมีอยู่1คันน่ะสเปครุ่นเก่าอ่ะทำไมไม่ยื่นล่ะ
1: คนเรามันต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วพี่ใช่ไหมมันต้องเป็นอย่างนี้แล้วถ้ามันได้ผลประโยชน์ก็คือวันนั้นเขาอาจจะยุ่งไปรับเหรียญขึ้นโพเดียมถ่ายรูปไม่มีเวลาไปยื่น
0: ไปยื่น
1: โดยโอ้ร้อยทั้งร้อยมันไม่มีหรอกครับไม่มีใครยื่นหรอกครับ
0: ครับร้อยทั้งร้อยเลยเนาะก็ไม่ยื่น
1: ครับเพราะวันนั้นแกก็ต้องไปลงโซเชียลถ่ายรูปกันอะไรกันมันก็คงไม่มีเวลามาจะมายื่นอะไรหรอกนะทีนี้คนที่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญพวกเครื่องยนต์นะครับพี่เขาก็ออกมาอธิบายแบบง่ายๆเลยนะครับเขาบอกว่าเคสเนี้ยทีมช่างอ่ะทีมช่างของฝั่งของพายุเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเขาศึกษารายละเอียดมาดีนะครับเสื้อสูบที่เขาใช้เนี่ยนะฮะไม่ได้อยู่ในข้อห้ามของกฎกติกาอย่างเช่นเขาบอกว่าให้ใช้รองเท้ายี่ห้อตัว A แต่มันมีตั้งแต่รุ่นแบบโหรุ่นสารพัดรุ่นน่ะแต่ในหลักเกณฑ์เนี่ยเขาไม่ได้เขียนว่าห้ามใช้รุ่นไหนนะครับทีมช่างเนี่ยเขาก็ไปเลือกใช้อาจจะเป็นรุ่นที่แบบคนอื่นไม่ใช้แต่เขาศึกษามาแล้วว่าใช้ได้เ
0: ครื่อง
1: สูบนี้ใช้ได้เขาเปลี่ยนดีกว่าเขาเปลี่ยนตัวนี้เอาไปใช้รุ่นอื่นดีกว่าคนอื่นอาจจะใช้ตัวท็อปเขาอาจจะไปใช้ตัวท็อปกว่าหรืออาจจะไปใช้ตัวรองท็อปแต่มันอาจจะดีกว่ามันอาจจะยังไงก็แล้วแต่นะครับเปรียบเหมือนรองเท้าวิ่งมีเร็วมีเด้งมีหนึบมีอะไรก็แล้วแต่นะครับสุดท้ายเขาก็ไปใช้ตัวที่ไม่เหมือนกับรถคันอื่นแต่ในมุมมองของช่างคนนี้เขาบอกว่าก็ในเมื่อหลักเกณฑ์ไม่ได้เขียนว่าห้ามใช้รุ่นนี้ก็ต้องถือว่าไม่ผิดแค่นั้นเลยเหมือนกันไม่เหมือนกันไม่รู้แต่ว่าในหลักเกณฑ์ไม่มีห้าม
0: ไม่ห้ามเอาไว
1: ้เนี่ยในมุมมองช่างตามในมุมมองของช่างในมุมมองเขาคนเดียวนะมึงบอกเอ๊ะน่าจะไอ้ทีมตรวจสอบเนี่ยจะรีบๆออกมาบอกได้แล้ว
0: เ
1: พราะคุณตรวจทั้งก่อนทั้งหลังแล้วมันก็ไม่มีคุณไปเปิดหลักเกณฑ์ดูคุณก็รู้แล้ว
0: ใช่ไหม
1: ใช
0: ่
1: แต่ก็ดีทำให้คนหันมาสนใจนะทีนี้สนามหน้าเนี่ยสนามแข่งต่อไปเนี่ยเผลอๆมีถ่ายทอดสดนะพี่
0: ค่ะ
1: คนจะอยากดูนะ
0: ใช่
1: แล้วพอคนเขาตัดคลิปใช่พอคนเขาตัดคลิปใหม่พี่สีว่าไอ้พายุมันแซงโหดแล้วมันโค้งมันเบียดมันจะขึ้นอย่างเดียวเลยนะ
0: เออ
1: มันจะขึ้นแบบโอ
0: ้ตมชื่อเลยพายุ
1: หลุดโค้งหินกระจุยอ่ะ
0: ฮะ
1: เพราะว่ามันต้องแซงไอ้น้องลูกไฮโซปอลเขาก็บังกันมาอย่างดีนะนำไม่ได้เลยอะแต่เขาคงถูกเทรนมาว่าเฮ้ยเราต้องนำแต่คันตั้งแต่นำแต่โค้งแรกนะเขาแบบสตาร์ทแบบเหลื่อมๆเส้นนิดนึงเพื่อที่จะแบบขึ้นนำให้ได้เออแต่มันก็สนุกดีมันก็เลยทำให้เราแบบโกคาร์ทนะ
0: สนใจขึ้นนะเมื่อก่อนเราก็ไม่ได้สนใจอะไรนะกีฬาอะไรอย่างนี้นะโกคาร์ทเนี่ยก็เป็นกีฬาความเร็ว
1: กีฬาความเร็วแล้วก็กีฬาแบบคนมีตังค์หน่อยโกคาร์ทอะ
0: ใช่ใช่
1: ถ้าแบบอาจจะแบบลูกธรรมดาหน่อยก็ขาถ่ายจักรยานขาถ่ายแต่ก็ไม่หรอกแต่ไม่หรอกมันก็แล้วแต่ความชอบแล้วแต่ความชอบเดี๋ยวผมไปศึกษาก่อนว่าขาพวกนี้มันต้อง
0: ใช้เงินเท่าไหร่
1: พวกนี้นะต้องเสียเงินน้อยยังไงนะเนี่ยมันก็จะทำให้คนมาสนใจโกคาร์ทเด็กมากขึ้นนะก็ถ้ามองอีกมุมหนึ่งก็ดีนะสนามหน้าคนก็ได้ไปดูเยอะ
0: นะแน่นอนเชื่อเถอะ
1: พวกเสื้อแข่งมอเตอร์สปอร์ตบางคนนี้มันยิ่งฮิตกันอยู่นะครับแต่ละแบรนด์ในหมดเลยนะพี่

0: มาแบ่งพวกแบ่งแยกกันแล้วก็จะมีเลขสี่แต่ละฝ่าย
1: ครับ
0: ค่ะ
1: พี่พีททองเจือก็บอกว่าจริงๆก็เครื่องก็ส่วนหนึ่งแต่หลักๆอยู่ที่ฝีมือ ฝีมือเด็ก

0: เดียว
1: หลายประเภทกีฬานะคนปกติยังยากเลยในการแข่ง
0: โอ้
1: แต่นี่คือเป็นผู้พิการนะคะก็สามารถที่จะทำได้เดี๋ยวนะ
2: แข่งกันสัปดาห์หนึ่งนะ18-24 ตุลาคมนี้นะครับสำหรับเอเชียพาราเกมที่นาโกย่าญี่ปุ่นเหมือนกันไทยเราส่งนักกีฬากับเจ้าหน้าที่นะครับทั้งหมด412คนเป็นนักกีฬา265คนนะพี
1: ่ค่ะ
2: 18ชนิดกีฬานะครับ
1: อืม
2: ก็เราตั้งเป้าให้เทียบเท่ากับครั้งที่แล้วก็คือ27เหรียญทอง
1: อ๋อเท่ากับ
2: แข่งสมาคม
1: ครั้งที่ผ่านมาเลยนะคะ
2: ไม่อยากให้ต่ำกว่า27เหรียญ
1: ค่ะ
2: 18อีกไม่กี่วันละจะได้ส่งใจไปช่วยกันนะครับ
1: ยังไม่มีตัวเลขแค่เดี๋ยวนะกำลังดูตัวเลขอยู่ว่าพาราทีมชาติของเนี่ยที่กำลังจะไปวันที่18นี้ได้เท่าไหร่เขามีแต่ตัวเลขของเมื่อ4ปีที่แล้วนะคะแล้วก็เป็นยอดรวมๆด้วยซ้ำไป